0: ผมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรศูนย์ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ค่ะโดยไฮไลท์นะคะเราจะพาทุกท่านร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันตลอดการเดินทางนะคะวันแรกเราจะพามุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีร่วมรับประทานอาหารในช่วงค่ำพร้อมฟังทอล์คโชว์สุดพิเศษสไตล์ทรงวิทย์สุวิทย์สุธนขอบอกว่าต้องพิเศษแน่นอนเพราะว่า3ท่านนี้โอ้สนุกนะคะวันที่สองเราจะเจออะไรคะพี่เจเจคะ
1: ค่ะวันที่สองนะคะก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปอยุธยาค่ะไปล่องเรือสำราญนะคะชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองค่ะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะส่วนวันที่สามค่ะจะได้ชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุรวมทั้งจะได้ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดนาคพระเมรุด้วยนะคะส่วนมื้อกลางวันของวันที่3เนี่ยค่ะก็จะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะก็เป็นการเดินทางแล้วก็พักผ่อนที่แต่ด้วยความสะดวกสบายนะคะรถนี่ก็จะเป็นรถประเภท VIP นะคะพักก็พักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อค่ะนะคะในราคาทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งได้นะคะที่หมายเลข0944803076 0943966649และอีกหมายเลขหนึ่งค่ะ0868251444ค่ะ
0: คุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจติดต่อด่วนนะคะไปเที่ยวก็ว่าสนุกแล้วแต่ว่าสาระความรู้เกร็ดต่างๆแบบเข้มข้นเนี่ยแม่พลาดไม่ได้จริงๆเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลนักวิชาการอิสระประจำเช้าวันจันทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องคุณโตเลมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
0: เช้านี้อาจารย์จะเล่าเรื่องผู้นำเวียดนามนะคะคุณโตเลิมอาจารย์คะเขามีสำเนียงภาคเหนือภาคใต้ด้วยนะคะโตเลิมโตลำ
3: ครับโตก็ออกเสียงหลากหลายมากคุณวัชรีบอกว่าโตเลิมใช่ไหมครับผมขออนุญาตใช้สำเนียงเดินทางว่าคุณโตเลิมแล้วกันนะครับเหตุผลที่จะเล่าเรื่องนี้ครับเป็นเพราะว่าปลายเดือนที่ผ่านมา27 28 29พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านรับดีโตเลิมเนี่ยมาเยือนเมืองไทยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้อย่างที่คุณวัชรินทร์ได้รายงานท่านผู้ฟังไปแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือว่าตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับไปเยือนฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ครับทั้งสองท่านคุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังลองนึกสิครับว่าท่านโตเลิมเนี่ยตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีมาเนี่ยไปเยือนกี่ประเทศละในอาเซียนเอาเฉพาะในอาเซียน
1: สองประเทศหรือเปล่า
0: ประมาณสองไหมคะ
3: สองเหรอครับท่านเป็นประธานมาเนี่ยนะครับท่านไปเยือนตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์ไทยเพิ่งไปเยือนกัมพูชาสปป.ลาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ไปเยือนมาครบละบางประเทศเนี่ยไปหลายรอบเลยบางประเทศไปหลายรอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นการทูตไผ่ลู่ลมแบมบูดิพลอมาซีซึ่งท่านโตเลิมเนี่ยใช้อันนี้สารต่อเนื่องมาจากเลขาที่การพรรคและรัฐบาลท่านที่แล้วเหียนผู้จ่องเดี๋ยวเราให้ฟังแต่ว่าจะชี้ให้เห็นว่าวันนี้เวียดนามที่เราเห็นว่าเป็นประเทศที่ตามหลังเราเนี่ยวันนี้ในเรื่องการทูตเนี่ยไปไกลกว่าเราเยอะพอสมควรนะครับแล้ว อันนี้ก็เลยอยากจะมาเริ่มตรงนี้เอาอย่างนี้ก่อนอื่นที่ผมบอกว่าโตเลิมทำอะไรเวียดนามถึงโตเร็วเนี่ยเล่นคำว่าโตเลิมกับโตเร็วเนี่ยนะครับก็

0: เวลาผมเล่าเรื่องเวียดนามทำไมโตเร็วเวียดนามจะแซงไทยก็จะมีเสียงค้านตลอดนะคุณพิชรีคุณแม่ชลินเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาก็โตเร็วแหละอย่าไปเทียบกันไม่ได้ไทยเรามันอีกระดับนึงละอะไรเงี้ยแล้วบางคนก็บอกว่าเวียดนามไม่มีวันทันประเทศไทยหรอกก็อะไรอย่าประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตวาดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยเปรียบเทียบกับเวียดนามในปี2534ตอนนั้นตัวเลขกลมๆก็ถ้าขนาดเศรษฐกิจประเทศไทยก็ประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 10% ใช่ไหมครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ผู้ฟังระหว่างแสนล้านกับหมื่นล้านดอลลาร์เนี่ยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยคิดเป็น 10% ของประเทศไทย อันนี้เป็นขนาดเศรษฐกิจในปี2534นะตัวเลขล่าสุด2168เข้า69วันนี้จาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยวันนี้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคุณวัชรินทร์คุณอิศรีถ้าผู้ฟังลองถ่ายในใจสิครับวันนี้วันหยุดเราเล่นสนุกให้ถ่ายกันบ่อยๆหน่อย
1: อาจารย์รับสมอง
0: คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณวัชรินทร์ว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์จาก 10% เมื่อปี2134
1: พี่เจเจเชิญก่อนเลยค่ะ
2: เอาสักครึ่งนึงกันค่ะเพิ่มเป็น 50% ค่ะ
0: 50% คุณอิศรีว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
1: สัก40ละกันค่ะ
0: 40% ท่านผู้ฟังคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ดีครับ 90% ครับ
1: อู
2: ้เ
0: ฮ้อโอ้เลยนะอู้เลยนะครับ
2: 50นี่ก็คืออ
1: ุตส่าห์ทายแบบกลางๆนะ moderate นิดๆ
2: ใช
0: ่ค่ะใช่ครับจาก 10% ในปี2134วันนี้เข้า 90% แล้วถ้าเกิดเข้าโตในระดับ 7-8% หรือ 10% ตามที
2: ่
0: ท่านประดีตัวเริ่มตั้งเป้าไว้เนี่ยแล้วเราก็โต 2% เศษๆเนี่ยอีก 2-3 ปีขนาดเศรษฐกิจเขาจะแซงเรานะครับ
2: อาจารย์คะแต่ก็มีเสียงถามขึ้นมาด้วยความกังขาค่ะนะคะไม่ใช่เจเจนะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเวียดนามเนี่ยสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขทางบัญชีหรือไม่อาจารย์คะ
0: ก็ผมก็จะถามคำถามเดียวกันกับประเทศไทยเหมือนกันสร้างตัวเลขแต่งตัวเลขหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวอะไรมันก็ดูเกินจริงของไทยนะครับอันนั้นก็
2: เราจะทดสอบได้ยังไงหรือว่าเราจะตรวจสอบได้อย่างไรคะอาจารย์ดูจากอะไรคะว่าเขาโตจริงหรือเขาแต่งตัวเลขอะค่ะ
0: คือหน่วยงานที่เปิดเผยตัวเลขพวกนี้ก็คือ IMF กับธนาคารโลกเนาะแล้วเขาก็ดูตัวเลขหลายอย่างเช่นเขาดูตัวเลขหลายตัวเลขที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่ว่าเวียดนามประกาศคนเดียวนะครับเขามีองค์กรของเราที่ใช้ก็เวลาใช้ตัวเลข IMF กับ World Bank แล้วมันก็จะมีตัวเลขหลายตัวประกอบกันคือตัวเลขการนำเข้าส่งออกที่มันเป็นสากลตัวเลข FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแล้วเวลาคำนวณ GDP มันก็จะมีเรียกว่ามีสูตรของแต่ละประเทศกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะหลอกถึงจะแต่งอะไรกันบ้างคงแต่งได้เป็นบ้างตัวเลขแต่ว่าภาพรวมๆแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่โลกเขาประกาศกันออกมานะครับเราประกาศกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นจาก2134จนถึง2118 30กว่าปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจาก 10% ของประเทศไทยขนาดเศรษฐกิจวันนี้เข้า90ละแน่นอนรายได้ต่อหัวเขาอาจจะต่ำกว่าเราเยอะนะครับ 5,000 กว่า 5,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนเปรียบเทียบกับไทย 8,100 เนี่ยก็ยังไกลเพราะว่าประชากรเขาเยอะกว่าแต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเวียดนามเนี่ยเขาตั้งเป้าจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือประชากรมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเนี่ยภายในปี2588นะครับคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ครบรอบ100ปีของการก่อตั้งประเทศส่วนของไทยเราเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าปี2580เราจะเป็นประเทศรายได้สูงก็คือคนมีรายได้เกิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีหลังจากที่เราจบยุทธศาสตร์ชาติ20ปี2580แต่ผมคิดว่า2190ก็ไม่ได้เป็นก็ต้องไปดูว่าถึงเวลานั้นเรากับเวียดนามใครจะเป็นประเทศรายได้สูงแข่งกันอีกอันนั้นก็เป็นจุดที่หวัดเสียวนะครับ 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเห็นเลยว่าเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาด GDP ใหญ่กว่าเราและหลังจากนั้นอีกประมาณ10กว่าปีเนี่ยเขามีโอกาสสูงที่จะแซงเราเป็นประเทศรายได้สูงถ้าเรายังบริหารประเทศกันแบบนี้ยังใช้ยุทธศาสตร์กันแบบนี้นะครับ

ค่ะอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์ขยายความนะว่าสรุปแล้วเขาทำอะไรคะสิ่งใดบ้างที่ทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตเร็วขนาดนี้แถมตัวเลขที่เขารายงานมาเนี่ยก็

0: คอมมิวนิสต์เนี่ยคนเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยอำนาจสูงสุดอำนาจเยอะกว่าประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปแต่วันนี้โตเลมเนี่ยเป็นทั้งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นทั้งประธานาธิบดีแปลว่าอำนาจสูงสุดทั้งการเมืองทั้งการบริหารประเทศเนี่ยอยู่ในมือเขาผมถึงสนใจว่าเวลาเขามาเยือนไทยนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจปีนี้เขาอายุ69แล้วนะคุณอิสรีค
1: ุ
0: ณมัชรินนะครับแล้วก็เขาเติบโตมาสายความมั่นคงพ่อเขาก็เป็นตำรวจแล้วเขาก็เดินตามรอยคุณพ่อคือเป็นตำรวจท่านจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์นะครับจบปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์แล้วก็ใช้ชีวิตตลอดการทำงานอยู่กับตำรวจกับสายงานตำรวจสายความมั่นคงมาตลอดนะครับ40ปีนะครับแล้วก็มาทำงานที่กระทรวงมหาดไทยเริ่มเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็เป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะก็เป็นไทยก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับในปี2553แล้วก็พอ2559ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะนะครับก่อนที่จะมารับตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับในปี2567นะครับทีนี้ในระหว่างที่เขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะหรือกระทรวงมหาดไทยของเขาเนี่ยต้องบอกว่าท่านโตเลมเนี่ยเป็นมือขวาแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดของอดีตเลขาธิการพรรคเหียนผู้จ่องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับคุณอิสรีคุณรัชรินทร์คงจำได้ว่าผมหรือว่าเราเคยเล่ากันว่าเวียดนามที่มีวันนี้ได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเหียนผู้จ่องเลยนะครับคนนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการทูตไผ่ลู่ลมหรือที่สำคัญที่สุดก็คือในการวางแคมเปญปราบทุจริตครั้งประวัติศาสตร์ของเวียดนาม Blazing Furnace นะเตาฟืนร้อนคุกรุ่นอะไรที่แปลไทยกันเนี่ยก็จับแหลกลานเลยรัฐมนตรีเอ่ยเครือข่ายคุณเจียงมีหลานที่โกงกันเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านนี่ก็โดนท่านเหงียนผู้จ๋องกับท่านตัวเริ่มนี่แหละจับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีที่ไปที่มาแต่ในระหว่างที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นมือขวาจริงๆที่ช่วยเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเหงียนผู้จ๋องได้ปลดรัฐดี2คนที่มีข่าวคราวเรื่องทุจริตไปเรื่องโควิดเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโตเลมก็เลยถูกเลือกมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็พอเลขาธิการพรรคคือเหงียนผู้จ๋องถึงแก่สัญญกรรมเขาก็ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพรรคด้วยอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทำมาแบบนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาที่วันนี้เขาจะมาครองตำแหน่งได้เต็มที่นะครับนั่นก็เป็นเหงียนผู้จ๋องที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าวางเอาไว้แต่ถามว่าเหงียนผู้จ๋องทำอะไรเอาไว้แล้วโตเริ่มมารับไม้ต่อที่คุณอิสรีถามว่าเอ๊ะเขาไปกันได้หรือเปล่าก็อันแรกก็พูดไปแล้วคือแคมเปญการปราบคอร์รัปชันเพราะตั้งแต่ท่านเหงียนผู้จ๋องยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเชื่อว่าการทุจริตคือภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อความอยู่รอดนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผู้นำสูงสุดของประเทศมองว่าการทุจริตเนี่ยเป็นภัยร้ายแรงต่อความอยู่รอดและความชอบธรรมขององค์กรก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเขาก็จะลุยปราบคอร์รัปชันแต่ในเมืองไทยเราทุจริตเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยเรารู้ดีแต่ใครเป็นเจ้าของประเทศไทยนักการเมืองมาแล้วก็ไปเนาะก็เลยไม่มีใครปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังสมัยเหงียนผู้จ๋องต่อเนื่องมาถึงโตเลมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนโดนจับติดคุกหมดนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่จะไล่ฟังเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องการทูตไผ่ลู่ลมต่อดีไหมครับว่าโตเริ่มเขาเดินสายอย่างไร
1: พักสักครู่ค่ะ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง M-Court News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Court Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Court HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Court Connect

0: ียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:17 ค่ะภัยลู่ลมค่ะอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระบีโตเริ่มสานต่อมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับว่าการทูตภัยลู่ลมเนี่ยมันเป็นยังไงภัยนี่มันคือรากมันลงไปลึกมันแน่นนะครับแต่ว่ากิ่งก้านไม้ต้นเนี่ยมันไหวเอ็นได
1: ้
2: นะครับอันนี้เป็นต้นคิดมาจากท่านเหงียนผู้จ่องนะครับแต่ว่าอะไรแปลว่าเขาต้องสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจของโลกคือจีนกับสหรัฐนะครับดูสิครับว่าเวียดนามเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่ได้นะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐและสหรัฐเนี่ยถึงแม้จะเคยเป็นคู่สงครามกันมาก่อนบอมกันเละเทะเลยเนี่ยแต่วันนี้สหรัฐกลายเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามเช่นเดียวกับไทยที่เราเพิ่งเซ็นสัญญาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านกับเวียดนามไปนะครับแล้วก็สมัยตั้งแต่สมัยของเหงียนผู้จ่องแล้วนะครับประธานดีสหรัฐโจไบเดนไปเยือนสีจิ้นผิงไปเยือนวลาดิมีร์ปูตินไปเยือนกรุงฮานอยไปเยือนเหงียนผู้จ่องนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าท่านโตเริ่มสานต่อยังไงและรากฐานที่3ที่วางเอาไว้ที่เหงียนผู้จ่องวางไว้แล้วโตเริ่มก็มารับก็คือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนะครับเขาก็เดินหน้าเซ็น FTAหรือที่เรียกว่าข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆมากมายนะครับแล้วในช่วงที่เราอยู่ภายใต้รัฐประหารเราไม่สามารถทำข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับทางยุโรปได้เพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทำให้เวียดนามเนี่ยมีข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA แซงเราไปและทำให้ประเทศเขาเป็นที่ดึงดูดของการลงทุนจากต่างประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เหยียนผู้จ่องวางไว้แล้วท่านโตเริ่มก็มารับต่อนะครับทีนี้การทูตไผ่ลู่ลมที่ตะกี้ผมให้ถ่ายว่าไปเยือนกันมากี่ประเทศแล้วเนี่ยนะครับวันนี
1: ้
2: อาเซียนไปมาแล้ว7ประเทศวันนี้ยังอยู่ที่ฟิลิปปินส์ขาดจากเมียนมาติมอร์เลสเต้แล้วก็บรูไนจีนโตเริ่มไปมาแล้วนะครับไป2รอบละสหรัฐก็ไปมาแล้วนะครับไป2รอบละรัสเซียก็ไปมาแล้วพฤษภาคมปีที่แล้วเกาหลีใต้ไปแล้วอินเดียไปแล้วนะครับฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรเรียกว่าเดินสายทั้งโลกนะครับรวมถึงประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาก็ไปมาแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยของเขาเนี่ยเขาถือว่าเขาต้องสร้างเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคคืออาเซียนเนี่ยเยือนกับครบละแล้วประเทศใหญ่ๆหลักๆเขาก็ไปถามว่าไปเพื่ออะไรไปเพื่อไปทำดีลทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์ปัญญาประดิษฐ์เข้าไปเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายใต้การบริหารงานของเขาเนี่ยประเทศจะต้องโต 10% นะครับ GDP ต้องโต 10% เพราะนั้นไปเยือนแต่ละที่จะเห็นว่ามีเป้าหมายชัดเจนเหมือนกับที่มาเยือนเมืองไทยนะครับมาถึงตรงนี้อาจจะพอเห็นภาพว่าการลุยปราบคอร์รัปชันซึ่งเขาทำมาตั้งแต่สมัยเขาช่วยเหียนผู้จองจนมาถึงสมัยเขานะครับและการทูตไผ่ลู่ลมเนี่ยนะครับบวกกับการที่ไปเซ็นสัญญา FTA เนี่ยทำให้เวียดนามภายใต้การบริหารเขาเนี่ยเติบโตเร็วนะครับอีกอันนึงก็คือการปฏิรูประบบราชการคุณอิศรีคุณวัชรินทร์ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
2: ภายใต้การบริหารของโตเริ่มเนี่ยเขาปฏิรูประบบราชการนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2544แล้วละเวียดนามนะครับเขาเป็นแบ่งเป็นเฟสๆมาตอนนี้เขาอยู่ในยุคเฟสที่3แล้วในยุครัฐบาลดิจิตอลแล้วก็ผ่าตัดโครงสร้างครั้งใหญ่นะครับปีที่แล้วเขายุบจังหวัดทั้งหลายจาก63จังหวัดเขาลดไปครึ่งกับครึ่งเลยนะคุณเอกชลีคุณวัชรินทร์เหลือ34จังหวัดตำบลก็ลดลงไปนะครับยุบยับไปหมดเลยนะครับทำ
3: กิโยตินกฎหมายยุบด้วย
2: ใช่ครับทำกิโยตินกฎหมายยุบกระทรวงด้วยคือเขาทำปั๊บเดียวเลยนะครับอย่างรวบกฎหมายนี่เขาเข้าครม.รวบทีโอ้โหปุบปับปุบปับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ทำตรงนี้ไม่ปฏิรูประบบราชการไม่ทำกิโยตินกฎหมายเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้ผลดีมากนะครับได้ผลดีมากล่าสุดอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยเวลาเขามีประชุมคณะรัฐมนตรีเขาใช้มติคณะรัฐมนตรีแก้กฎหมายทีนะครับหลายฉบับ

0: ปั๊บปั๊บทีเดียวเลย
1: อ
0: ันนั้นเป็นสิ่งที่ที่เขาทำได้หน่วยงานทั้งหลายที่ทั้งส่วนกลางภูมิภาคเนี่ยเขาใช้ดูว่าเอ๊ะเวลาสมมุติว่าคุณอิสรีคุณวัชรีหรือท่านผู้ฟังจะไปตั้งบริษัทเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนกี่เงื่อนไขที่จะต้องไปขออนุมัติอนุญาตเนี่ยเขายกเลิกเลยนะครับอย่างน้อยๆเกือบ200ขั้นตอนที่ยกเลิกอย่างถาวรเงื่อนไขทั้งหลาย800 900เงื่อนไขยกเลิกหมดนะครับอันนี้ทุกอย่างทำให้มันง่ายขึ้นกระชับขึ้นนะครับแล้วก่อนเนี้ยทำให้ต้นทุนภาคเอกชนเนี่ยหายไป 50% นะครับประหยัดไปได้ปีหนึ่งหลายหมื่นล้านบาทอันนั้นก็คือการปฏิรูปที่ตัวเริ่มทำและทำให้เวียดนามโตเร็วอีกอันนึงที่ผมย้ำมาตลอดก็คือการปฏิรูปการศึกษานะครับเวียดนามเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตัวเริ่มจะขึ้นเป็นประธานแล้วนะครับเขาตั้งกฎเหล็กไว้เลยนะครับว่างบประมาณของรัฐบาลเนี่ย20% ต้องใช้กับการศึกษาต้องใช้กับการศึกษาและเขาให้ความสำคัญกับความเป็นครูครูเนี่ยเขาทำแบบสิงคโปร์เลยท่านผู้ฟังเขาจะเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูแล้วครูก็จะต้องถูกยกระดับถูกพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็กระจายครูที่มีคุณภาพเนี่ยไปสู่ทุกพื้นที่อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าก๊อปปี้มาจากสิงคโปร์เพราะตอนลีกวนอยู่ตั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าคนสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเอาคนเก่งที่สุดของประเทศมาเป็นครูให้เงินเดือนสูงที่สุดเปรียบเทียบกับหมอเปรียบเทียบกับวิศวกรเนี่ยครูสิงคโปร์เงินเดือนสูงสุดแต่แน่นอนครูเวียดนามไม่ได้เงินเดือนสูงขนาดนั้นแต่เขาเน้นคุณภาพของครูนะครับแล้วเขาไม่ได้สอนเยอะเขาเน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษแล้วก็การคิดวิเคราะห์เชิงลึกที่เรียกว่า critical thinking ตั้งแต่ประถมศึกษาแล้วก็ตั้งเป้าว่าปี2588นะครับตอนนี้เป็นเป้าหมายเรียกว่า resolution ที่71เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวียดนามจะต้องเป็นประเทศ20ประเทศแรกในโลกที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป้าทะเยอทะยานมากนะครับขณะนี้ผลการสอบทดสอบพิซซ่าเนี่ยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านเนี่ยเวียดนามแซงประเทศไทยไปแล้วนะครับการพัฒนาของเวียดนามทั้งที่เป็นประเทศที่รายได้ต่ำเนี่ยทำให้นักการศึกษาทั่วโลกงงนะครับงงนะครับว่าเอ๊ะถ้ารายได้แค่นี้ระดับการพัฒนาการแค่นี้ทำไมการศึกษาถึงยกระดับได้ดีขนาดนั้น อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในคะแนนพิซซ่าที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยคะแนนเฉลี่ยของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยของเด็กเวียดนามเนี่ยใกล้เคียงกับเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เรียกว่า OECD นะของเราเนี่ยสอบตกมาตลอดนะครับยังไม่เคยผ่านเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ 20% ที่ผมพูดไปว่าประมาณรัฐบาลเนี่ยของเราก็ 20% นะครับบางปี20บางปี21แต่คุณอิสรีคุณวัชรินทร์ท่านฟังอาจจะมีคำถามในใจอ้าวแล้วทำไมของเราคุณภาพการศึกษาไม่ดีเพราะว่างบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่ของไทยเราไปใช้กับเป็นค่าจ้างครูซึ่งมีจำนวนเยอะมากมายมหาศาลเราไม่ได้ลงทุนกับการเรียนนะครับอีกอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยครับมันโดนวางรากฐานมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศท่านโฮจิมินห์เนี่ยวางรากฐานเอาไว้แล้วนะครับว่าการศึกษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคนเวียดนามก็เชื่อลุงโฮแล้วก็มีแนวคิดแบบของจื้อคือการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะพ่อแม่เด็กเวียดนามโรงเรียนครูเวียดนามเด็กนักเรียนเองรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญถ่ายทอดมาจนถึงสมัยนี้คือยุคท่านโตเริ่มก็เลยทำให้การศึกษาเวียดนามเนี้ยพัฒนาได้ดีกว่าประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอทำแบบนี้ครับปราบคอร์รัปชันปฏิรูประบบราชการคนเก่งคือปฏิรูปการศึกษาเนี่ยเลยทำให้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเชื้อเพลิงที่ดีก็คือมีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่บอกว่าเป็น FDI เนี่ยนะครับเข้ามาเยอะแยะมากมายมหาศาลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2014ก็คือ2557เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากที่ประเทศไทยเรามี FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเนี่ยเหนือเวียดนามมาตลอดเนี่ยวันนี้เวียดนามทิ้งเราห่างเลยนะครับตั้งแต่2557เป็นต้นมาเนี่ยรายได้ที่เงินลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการกระตุ้นการเจริญเติบโตเศรษฐกิจเวียดนามชนะไทยขาดแล้วก็จะขาดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เงินมาเมืองไทยน่าจะ1/3ของที่ไปเวียดนาม พูดถึงการลงทุนจากต่างประเทศนะครับนั่นเป็นภาพรวมๆที่ทำให้เห็นว่าโตเริ่มเขาสานต่อจากเหยียนผู้จ่องนะครับที่ทำให้เวียดนามนั้นโตเร็วอย่างน่าประหลาดใจครับคุณอิจฉรีคุณวัชรินครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์ด้วยความชื่นชมแทนประชาชนของเขานะคะอาจารย์คะแล้วก็สิ่งที่จับฟังใจความจากอาจารย์ได้เนี่ยการพัฒนาประเทศจะสำเร็จได้ผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็สิ่งแรกที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือปราบทุจริตคอร์รัปชันอาจารย์คะการปราบทุจริตคอร์รัปชันได้การที่ผู้นำจะทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประเทศถูกไหมคะอาจารย์คะบางคนอาจจะมองว่าพรรคคอมมิวนิสต์อ๋อได้สิทำง่ายสั่งรวดเดียวจบเพราะว่าเป็นการบริหารแบบพรรคเดียวแต่เราก็ได้เห็นประเทศที่อยู่ใกล้เราก็คือสิงคโปร์นั่นก็ไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็สามารถทำได้เช่นกัน
0: ใช่ครับคุณวัชรินทร์ครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วจะเจริญที่ยากจนก็เยอะประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้นำจริงๆครับ
2: น่าจะอยู่ที่มุมมองสิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสำคัญในการพัฒนาชาติด้วยนะคะเช้านี้กราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสรร
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค
2: ่
1: ะ
2: พร้อมกันนี้นะคะน้ำหวานพี่เจเจและทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ 6:00 นมารับฟัง Good Morning ASEAN ได้ต่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดย FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ก็เป็นวันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็หลายๆท่านเองก็เริ่มเติมเงินเข้าสู่แอปเป๋าตังค์แล้วนะคะเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกวันนี้ไปจนถึง30 กันยายนค่ะ
0: ก็เริ่มมาตั้งแต่ตอน6 นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหน้าหนึ่งพาดหัวเขาใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองนะครับเพราะว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเป็นห่วงเรื่องหลายโครงการที่รัฐบาลกำลังจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแลนด์บริดจ์หรือว่าจะเป็นเรื่องของกู้เงิน4 แสนล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆกันก่อนครับเมื่อวานนี้วิสาขบูชานะครับหนังสือ

0: มพ์ทั้งไทยรัฐมติชนข่าวสดแล้วก็อีกหลายฉบับนะครับพาดหัวข่าวประเด็นดังกล่าวนี้นะครับมีภาพประกอบด้วยครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลวิสาขบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับสองล้นเกล้าเสด็จพระราชพิธีวิสาขบูชาปิติในหลวงสมเด็จพระราชินีทรงพระดำเนินเวียนเทียนณพระอุโบสถวัดพระแก้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอัดยับรัฐบาลเลือกตั้งแต่กลัวการตรวจสอบจี้กรรมาธิการให้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อจะมาดูเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะครับดูเรื่องของเงินกู้กันก่อนเลยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะเริ่มการใช้จ่ายวันนี้ครับ1 มิถุนายนว่าปกติการใช้สิทธิ์ในโครงการเหล่านี้หลายครั้งก็ไม่ได้เต็มจำนวนอยู่แล้วแต่ตัวเลข26 ล้านคนที่มีการลงทะเบียนก็ไม่ถือว่าน้อยสิ่งที่สำคัญคือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างไปกับโครงการนี้ซึ่งเข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่เราพูดมาตลอดคืออยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดมากกว่าก็คือการลดราคาน้ำมันราคาพลังงานซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงและคุยกับบรรดาแม่ค้าหลายคนก็พูดว่าหากน้ำมันราคาถูกลงก็จะมีการปรับลดต้นทุนได้ครับที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลเดินหน้าทางนี้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ผลในการกระตุ้นขึ้นมาแต่เราก็กังวลว่ามันจะไปได้กี่เดือนหากหลังจากนั้นข้าวของยังแพงอยู่รัฐบาลจะทำอย่างไรเพราะใช้เงินกู้ที่กู้มาเฉพาะปีนี้ 1.7 แสนล้านบาทแล้วซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะขึ้นไปใกล้เพดานมากขึ้นนะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าในวันที่4มิถุนายนนี้ครับจะประชุมสภาเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาครับเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้เงินกู้ดังกล่าวรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับเพดานด้านพลังงานซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการใช้เงินแบบไหนอย่างไรซึ่งเราพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้เงินเราจึงต้องตรวจสอบตรงนี้ครับอย่างไรก็ตามสภาชุดนี้รัฐบาลมักจะไม่ยอมให้มีการตั้งกรรมาธิการเราก็ต้องบอกตรงๆว่าผิดหวังที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ให้ความสำคัญกับตัวแทนของประชาชนไปมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการต่างๆเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าลุยจับผิดใช้เงินกู้400,000 ล้านมาร์กชงตั้งกรรมาธิการตรวจปชน.หรือว่าพรรคประชาชนจับตากกต.เป่าคดีหัวสว.หนูประธานทอดผ้าป่าวัดดังเชนร่วมงานบางกอกไพรอภิสิทธิ์เสนอพรรคร่วมฝ่ายค้านดันตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้400,000 ล้านบาทห่วงใช้เงินจำนวนมากไม่อยู่ในระบบงบประมาณผิดหวังรัฐบาลเมินตัวแทนประชาชนครับ
1: ส่วนเรื่องของแลนด์บริดจ์เองก็มีความคืบหน้านะคะโดยนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยค่ะได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะว่าทำไมส.ส.ส่วนใหญ่มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแลนด์บริดจ์ขึ้นมาใหม่นายคงกฤษบอกว่าสภาชุดที่แล้วเคยตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มาแล้วศึกษาครบทุกมิติค่ะทั้งเศรษฐกิจการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมความมั่นคงผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็มีการศึกษาเพิ่งทำเสร็จเมื่อปี67รายงานดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาส่งต่อให้กับคณะรัฐมนตรีแล้วพร้อมข้อเสนอแนะข้อสังเกตแนวทางที่สามารถนำไปใช้ต่อทันทีค่ะซึ่งล่าสุดรัฐบาลมีการตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหลายชุดเพื่อดำเนินการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยให้ศึกษาแล้วเสร็จใน90 วันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีมติไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าตรวจสอบไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่รับฟังความคิดเห็นหรือว่าเร่งรัดให้โครงการเดินหน้าโดยไม่ฟังเสียงประชาชนค่ะแต่เราไม่ต้องการเสียเวลาไปกับการศึกษาซ้ำใน ในเรื่องที่เคยศึกษามาแล้วค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะไล่ถล่มรัฐบาลล้มกรรมาธิการแลนบลิดซัดปิดปากตรวจสอบภูมิใจไทยแจงเหตุไม่ตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนบลิดอ้างสภาชุดก่อนเคยศึกษามาแล้วไม่อยากเสียเวลาซ้ำพร้อมส่งต่อข้อสรุปให้รัฐบาลดำเนินการได้ทันทีขณะที่กล้าทำอัดยับปิดปากการตรวจสอบไม่กับโปรเจกต์ระดับชาติด้านก่อนถล่มซ้ำงัดตัวเลขสนขชี้ชัดแพงกว่าช้ากว่าช่องแคบมะละกาชัยชนะปลุกสสรัฐบาลปากใต้ทบทวนจุดยืนค่ะส่วนในมติชนนะคะกรอบใหญ่เป็นเรื่องของการเมืองเช่นเดียวกันค่ะอนุทินบินกระบี่ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมาร์กผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมความกรรมาธิการแลนบลิดลุยตรวจสอบเงินกู้400ล้านรัฐบาลใช้สามารถตราอัพสกิลแรงงานค่ะ
0: ส่วนการทำงานของรัฐบาล2เดือนที่ผ่านมานะครับมีผลสำรวจจากสวนดุสิตโพครับว่ารัฐบาลยังน่าห่วงเพราะว่าคะแนนดิ่งลงนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมกลุ่มตัวอย่าง 2,166 คนครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนพฤษภาคมเฉลี่ย 3.66 คะแนนลดลงจากเดือนเมษายนที่ได้ 3.79 คะแนนครับตัวเลขชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือผลงานของฝ่ายค้านเฉลี่ย 4.13 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลเฉลี่ย 3.09 คะแนนนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลร้อยละ 37.07 ครับรองลงมาก็คือนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์ร้อยละ 29.06 นายเอกนิติธันประภาสร้อยละ 16.09 นางสาวสบิดาไทยเศษร้อยละ 10.76 นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วร้อยละ 7.02 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทเด่นที่สุดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะร้อยละ 25.1รองลงมานางสาวรัชนกศรีนอกร้อยละ 24.96 นายณัฐพงษ์เริงปัญญาวุฒิร้อยละ 24.59 นางสาวสิริกัญญาตันสกุลร้อยละ 13.98 นายภฤทธิ์วัชรศิลป์ร้อยละ 11.26 ครับส่วนความคาดหวังต่อรัฐบาลโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าครองชีพได้ร้อยละ 56.83 รัฐบาลได้ทำจริงตามนโยบายที่สัญญาไว้ร้อยละ 23.42 แก้ปัญหาพลังงานลดค่าไฟค่าน้ำมันร้อยละ 19.75ความคาดหวังต่อฝ่ายค้านครับติดตามและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 49.87 ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ยึดมั่นในหลักการ 29.36 ร่วมแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาประเทศดีขึ้นร้อยละ 20.77 ครับดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพบอกว่า2เดือนรัฐบาลนายอนุทินยังน่าเป็นห่วงนะครับพิจารณาจากคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่ปรับลดลงจากเดือนก่อนหน้าบ่งบอกถึงความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ต่างๆที่ประสบอยู่ขณะที่การตั้งคำถามและความคาดหวังต่อการทำงานของรัฐบาลยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในข่าวสดครับโพชี้2เดือนรัฐบาลยังน่าห่วงหวังไทยพลัสคึกช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นรัฐย้ำจ่ายให้200บาทต่อวันประชาธิปัตย์กล้าทำอัดซีกรัฐบาลคว่ำกรรมาธิการแลนบลิดอนุทินทอดพระปากกระบี่ส่วนไทยโพสต์ครับคะแนนรัฐบาลหนูดิ่งรัฐบาลอนุทิน2เดือนหน้าเป็นห่วงดัชนีการเมืองลดลงอย่างต่อเนื่องเดือนพฤษภาคมได้แค่ 3.66 จาก10คะแนนฝ่ายค้านคะแนนพุ่งมาร์กเด่นกว่าเท้งหวังไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดค่าครองชีพได้ครับ
1: ขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะเริ่มใช้โครงการนี้ได้ค่ะเอาส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเงินยังไม่เข้าเลยที่รัฐบาลนั้นเพิ่มให้อีก700บาทนะคะจากเดิมมี300บาทเท่ากับว่ามีวงเงินในการไปซื้อสินค้าต่างๆ 1,000 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งการทยอยโอนเงินให้เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางกรมบัญชีกลางจะโอนให้ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.ก็คือ 5:00 ถึง 5:00 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรออยู่ระหว่างการทยอยโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในส่วนของผู้ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้การตำเงินก็เข้าไปในแอปเป๋าตังผ่าน G Wallet ค่ะเช่นเดียวกันกับการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ต้องปวดหัวกับการบวกลบคูณเนื่องจากว่าระบบจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในการซื้อของแล้วก็ คำนวณการสนับสนุนของภาครัฐ60แล้วก็คำนวณเงินที่เราต้องจ่ายอีก 40% ค่ะโดยการใช้นะคะจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะในแต่ละเดือนต้นเดือนก็จะมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐนะคะเดือนละ 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายผ่านทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 6:00 นไปจนถึง 5:00 นค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถสั่งสินค้าแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วย

0: ไทยพลัสได้แต่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนสิ้นสุดวันที่30กันยายนเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็เวลาจะแตกต่างกันนะคะใช้ได้ตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะคะก็เป็นวันหนึ่งที่เริ่มต้นในการใช้จ่ายก็คาดว่าเรื่องของการซื้อขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะหยุดยาวกดใช้ฉ่ำไทยช่วยไทยฟุ้งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลแย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจราคาน้ำมันโลกและสถานการณ์ตะวันออกกลางจี้กรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าเตือนคนไทยทำบุญเข้าวัดอย่างมีสติวันตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพฉวยโอกาสลวงสูบเงินขโมยข้อมูลส่วนตัวคลังเตือนกฎเหล็กไทยช่วยไทยพลัสใครฝ่าฝืนซื้อสินค้าต้องห้ามโดนตัดสิทธิ์ยึดเงินคืนทันทีและวิธีเติมเงินรายวันรายสัปดาห์ให้คุ้มค่าส่วนในแนวหน้าก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะเปิดไทยช่วยไทยพลัส60-40สะพัดประเดิมวันแรก1มิถุนายนรัฐบาลลั่นอัดเงินเข้าสู่ระบบเยียวยาค่าครองชีพประชาชนมาร์กเย้ยกระตุ้นได้แค่4เดือนค่ะ
1: นายวรวงศ์อลวรณ์แสงเสน่ห์ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่ากระทรวงการคลังพร้อมเติมเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทแก่ผู้ได้สิทธิ์รวม 39.2 ล้านคนรวมทั้งกลุ่มได้สิทธิ์สวัสดิ์สวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนครับและผู้ลงทะเบียนผ่านโครงการ60-40อีก 26.04 ล้านคนให้สามารถเริ่มใช้จ่ายพร้อมกันตามเงื่อนไขได้ตั้งแต่วันนี้ครับตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 23:00 นของทุกวันเงื่อนไขการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการ 13.18 ล้านคนสามารถใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาทได้โดยไม่ต้องใช้เงินของตัวเองร่วมจ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นกับร้านธงฟ้าราคาประหยัดแต่ว่าไม่สามารถถอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้ครับส่วนผู้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสมีเงื่อนไขว่าทุกการใช้จ่ายรัฐบาลจะช่วยออกให้ 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับจำกัดวงเงินรายวันรัฐช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะครับส่วนศูนย์วิจัยกรุงศรีธนาคารกรุงศรีอยุธยาวิเคราะห์ว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นบริโภคระยะสั้นตั้งแต่ปลายไตรมาส2ต่อเนื่องถึงไตรมาส3คาดมีเงินหมุนเวียนราวๆ 200,000 ล้านบาทช่วยเพิ่ม GDP ได้ร้อยละ 0.2 ถึง 0.5 นะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับดีเดย์ใช้ไทยช่วยไทยคลังย้ำ6โมงเงินเข้า 39.2 ล้านคนมาร์กหวัง4มิถุนายนผุดกรรมาธิการดีเดย์6โมงเช้าใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6440หลังคลังยันกรุงไทยพร้อมรองรับย้ำรัฐเติมเงินให้วันละ200บาทเดือนละ 1,000 เหลือไม่มีสมทบปลัดคลังบอกบัตรคนจนรูดได้เลยไม่ต้องจ่ายเพิ่มมาร์กยัน4มิถุนายนชนตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามกู้เงินแน่โอดรัฐบาลไม่แยแสเสียงฝ่ายนิติบัญญัติครับ
0: ใครได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะส่งข้อความมาให้กันได้นะคะมาดูกันหน่อยว่าแต่ละคนใช้วันนี้เป็นยังไงกันบ้าง
1: ตั้
0: งแต่
1: ช่
0: วงเช
1: ้
0: าใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามบรรยากาศการหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2 9ทันข่าวนะคะมากันที่การหาเสียงเก้าอี้ผู้ว่ากทมกันเมื่อวานนี้นะคะก็ลงพื้นที่กันหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะที่จัดขึ้นค่ะเดินตั้งแต่สีลมไปจนถึงสนามกีฬาแห่งชาตินะคะจุดหมายปลายทางสนามกีฬาแห่งชาติเทพหัสดินก็ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นถนนสีลุ้งเฉลิมฉลองความเท่าเทียมกันค่ะก็มีผู้สมัครผู้ว่า

0: กทม.หลายท่านนะคะก็เดินทางลงไปเดินพาเหรดด้วยอย่างอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพร้อมทีมกรุงเทพทำงานก็ร่วมเดินขบวนด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนายชัชชาติก็ไปที่เมกะพลาซ่าค่ะแถวสะพานหันนะคะเพื่อไปลงพื้นที่หาเสียงด้วยแล้วก็มีอาร์ตทอยเป็นรูปเหมือนอาจารย์ชัชชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะก็เดินทางเอาเลิกเอาชัยไปที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารบางกอกใหญ่ค่ะหนึ่งในนโยบายสำคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในพื้นที่ฝั่งธนบุรีด้วยได้อธิษฐานขอพรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ห้าแม่ทัพสวรรค์สร้างขวัญกำลังใจตบท้ายด้วยการกระซิบขอพรหงอคงนะคะเป็นการปัดเป่าอุปสรรคขวากหนามนอกจากนี้ค่ะยังมาแถวๆอสมทด้วยนะคะในซอยอสมทซอยทวีมิตรเนี่ยแหละค่ะมาเปิดปฏิบัติการใช้ AI Radar Expand Reader คาดการล่วงหน้าสั่งการอัตโนมัติโดยไม่รอให้น้ำท่วมซึ่งทันทีเมื่อลงมาถึงในซอยอสมทค่ะปรากฏว่าฝนก็ตกลงมาพอดีพอดีเลยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าซอยนี้น้ำท่วมนะคะแต่เมื่อวานนี้น้ำไม่ท่วมนะในขณะที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนเองค่ะดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะก็ไปลุยหาเสียงตลาดธนบุรีนะคะผุดเมกะโปรเจกต์ใช้น้ำในคลองและต้นไม้ช่วยลดอุณหภูมิในกรุงเทพมหานครชูนโยบายหวยไปเสร็จ SME ด้วยนะคะจากนั้นค่ะดร.โจพร้อมกันกับทางหัวหน้าพรรคคุณเทงณัฐพงศ์นะคะก็เดินทางไปที่งานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ไปร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคุณอนุชาบุรพัชชัยศรีค่ะในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ลงพื้นที่ไปงานบางกอกพลายด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนพี่เต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ก็ได้พาผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะคุณภาสพงศ์นะคะไปที่วัดมังกรแถวเยาวราชค่ะไปเดินทางนะคะก็พบว่ามีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลังจากมีฝนตกลงมาซึ่งกลุ่มกรุงเทพปินได้ค่ะก็จะมีนโยบายเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะมากันที่หัวข่าวพร้อมภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็มีภาพนะคะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยหัวหน้าพรรคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปพบปะประชาชนที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงค่ะประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าก็ให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตรนะคะส่วนอาจารย์ชัชชาติก็มีภาพเช่นเดียวกันค่ะได้ลงพื้นที่นะคะพร้อมกันกับทีมกรุงเทพทำงานไปที่ศูนย์การค้าเมกะพลาซ่าสะพานเหล็กค่ะพบปะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆแล้วก็สื่อสารนโยบายกรุงเทพน่าอยู่250บวกนโยบายด้วยในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีภาพทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชามีภาพของฝั่งพรรคประชาชนด้วยนะคะโดยผู้สมัครนายกเมืองพัทยาค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่หมู่บ้านรัตนากรบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังมีผู้สมัครนายกเมืองพัทยาอีกท่านหนึ่งนะคะคือนายอิทธิวัฒน์ค่ะลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ชุมชนวัดธรรมสามัคคีในจังหวัดชลบุรีด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะชัชชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูเมกะโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพที่คนกรุง 64.9% เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัชชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมพลายพาเหรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชว์เมกะโปรเจกต์ลดร้อนค่ะ
1: ขยายความเรื่องของผลสำรวจความเห็นของดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่าดิด้าครับได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือว่าสังกัดพรรคสำรวจเมื่อ 25-26 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้นะครับผลการสำรวจการอาศัยของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลนะครับโดยถามถึงแนวโน้มคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 64.96 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 12.82 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 5.34 ระบุว่าไม่แน่ใจครับสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนน

0: เสียงเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.47 ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมาร้อยละ 33.21 ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.60 และเลือกผู้สมัครอิสระที่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 6.72 นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดนะครับคนกรุงเกินครึ่งกาผู้ว่าอิสระเลือกสกต่างพักโจยันไม่หวั่นผลโพชัดชาติร่วมงานพลายโพชี้คนกรุงเกินครึ่งเลือกผู้ว่ากทมอิสระมากกว่าสังกัดพักการเมืองขณะที่ชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กขึ้นรถแห่อ้อนชาวสัมพันธวงศ์ก่อนเข้าร่วมงานพลายส่วนดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมิกรุงเทพชูนโยบายหวยใบเสร็จปลุกเศรษฐกิจรากหญ้าไม่หวั่นกระแสโพหนุนผู้สมัครอิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนด้านอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสัมมากรชูต้นแบบตลาดใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการเยี่ยมครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: เอาล่ะครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปทลายเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่จับผู้ต้องหาได้3รายพร้อมของกลางเป็นไอซ์และเคตามีนน้ำหนักรวมกว่า 1.2 ตันลำเลียงเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและในปริมณฑลค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะผงะซุกพ่วงตบตาตำรวจจับไอซ์ได้ 1.7 ตันบิ๊กล็อตมูลค่ากว่า200ล้านชี้เครือข่ายใหญ่ภาคเหนือเตรียมส่งลูกค้ากรุงเทพตำรวจบุกรวบแก๊งดัดแปลงรถพ่วงบรรทุกยางมะตอยซุกไอซ์กว่า 1.7 ตันมูลค่ากว่า200ล้านบาทลำเลียงจากภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ใต้ก็ยังน่าเป็นห่วงครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายๆครับเกิดเหตุระเบิดภายในห้องน้ำของสถานีบริการน้ำมันปตท.บางนาตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเสียงดังสนั่นครับแรงระเบิดส่งผลให้สุขภัณฑ์และก็ทรัพย์สินภายในห้องน้ำได้รับความเสียหายเศษวัสดุและถังพลาสติกแตกกระจายไปทั่วบริเวณเบื้องต้นสันนิษฐานว่าวัตถุที่ใช้ก่อเหตุอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูงแต่อย่างไรก็ตามอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่ EOD เพื่อยืนยันชนิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ก่อเหตุอย่างละเอียดนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวครับปัตตานีวุ่นอีกระเบิดห้องน้ำปั๊มปตท.คนร้ายซุกประทัดยักษ์มุ่งก่อกวนไม่มีเจ็บตายคนร้ายลอบวางบึ้มในห้องน้ำปั๊มปตท.ที่บานาอำเภอเมืองปัตตานีพังเสียหายเศษกระเบื้องเกลื่อนกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่สันนิษฐานอาจจะเป็นประทัดยักษ์หรือว่าวัตถุเสียงดังที่มีแรงอัดสูง EOD เร่งตรวจพิสูจน์ยืนยันชนิดระเบิดพร้อมเช็คกล้องวงจรปิดล่าตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดีครับ
1: มากันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ว่าช่วงนี้หลายพื้นที่จะมีฝนตกแต่ว่าเอลนีโญมาแน่ๆนะคะและเตรียมรับมือกับทะเลเดือดค่ะอยู่ใน Daily News ค่ะเตือนตุลาคมรับมือเอลนีโญมาแน่จับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมารับมือตุลาคมมาแน่พร้อมเอลนีโญตอนนี้แค่โหมโรงเท่านั้นขณะที่กรมอุตุ ุวิทยาเตือนช่วงนี้ประเทศไทยตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝนถล่มหนักบางแห่งน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมทะลักแนะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเหตุคลื่นลมทะเลสูง 2-3 เมตรส่วนในมติชนค่ะอุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกทม.ท่วมหลายจุดกรมอุตุเตือนสัปดาห์นี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่น้ำป่าซัดลำปางสะพานสุดค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งน่าห่วงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้เปิดข้อมูลน่าตกใจครับแค่ครึ่งปีเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับโดยพลตำรวจโทไตรรงผิววันรองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมนะครับที่ระบุบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะว่าเด็กเยาวชนตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเจนซีเริ่มเข้าสู่วงการพนันออนไลน์และก็ผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรสั่งดูแลเข้มเพราะว่าใกล้จะถึงฟุตบอลโลกแล้วนะครับพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐครับตำรวจแฉวัยเจนซีติดพนันออนไลน์บิ๊กตายสั่งปราบเว็บรับพนันบอลโลกผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับพนันบอลด้านโฆษกตร.เปิดเผยข้อมูลสปอสตร.ครึ่งปี69พบเจนซีกว่า4ล้านคนเข้าสู่วงจรพนันออนไลน์เตือนอินฟลูหยุดปักหยุดแปะและหยุดปั่นครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะทรัมป์ซัดอิหร่านเคี้ยวลากดินยิวสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากการเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวสัตว์ผู้นำอิหร่านพวกเคียวลักดินส่วนกองทัพเรือมักการยิงขีปนาวุธเฮลฟายโจมตีห้องเครื่องของเรือเลียนสตาร์ค่ะที่ติดธงชาติแกมเบียขณะที่กำลังแล่นอยู่ในหน้าน้ำสากลเพื่อมุ่งหน้าไปยังท่าเรือแห่งหนึ่งของอิหร่านหลังเตือนแล้วไม่ฟังรัฐบาลวอชิงตันยันทำข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเปิดช่องแคบพอมุสและการรื้อฟื้นเจรจานิวเคลียร์ยังรอการอนุมัติจากผู้นำสหรัฐขณะที่กระทรวงกลาโหมย้ำพร้อมกลับมาโจมตีซ้ำหากสถานการณ์จำเป็นด้านกองทัพอิสราเอลสั่งปิดโรงเรียนในชุมชนแนวชายแดนติดเลบานอนจำกัดการรวมตัวและปิดชายหาดทางตอนเหนือพร้อมย้ายโรงพยาบาลลงอาคารใต้ดินหนีขีปนาวุธของฮิซบอลลาห์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐครับทรัมป์เปลี่ยนใจทบทวนศึกอิหร่านข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอิหร่านยังไม่คืบหลังทรัมป์เปลี่ยนใจกระทันหันดึงร่างบันทึกความเข้าใจกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งอ้างยังคาใจในเงื่อนไขครับ
1: วันนี้ก็หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมานะคะวันนี้ทางออนไลน์อาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเปิด5ขั้นตอนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกวันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้แล้วโดยประชาชนเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40หรือคนละครึ่งพลัสประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code ประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระเงินระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักสำหรับโครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทั้งนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนอุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ1เดือนหลังนักศึกษามหาวิทยาลัยดังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติถูกช้างป่าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสนุจรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนครศรีธรรมราชได้ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำเป็นเวลา1เดือนหลังจากพบว่ามีช้างป่าตะเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยเมื่อวานที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางมาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกกรุงชิงอำเภอนพิตำพร้อมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่และได้เจอกับช้างป่าในระยะกระชั้นชิดเป็นเหตุให้ช้างป่าทำร้าย2นักศึกษาหญิงได้รับบาดเจ็บโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อุทยานและชาวบ้านได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนพิตำและล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่มีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกมี Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่มีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
4: แค่สมัครตา
5: โอกาสเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยเมืองพัทยา

0: มาถึงแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรกอไก่นอหนูการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยใช้เลขสวยเมืองพัทลุงปิดประมูลวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ณโรงแรมศิวารอยัลพัทลุงหรือประมูลออนไลน์ที่ทะเบียนรถ .com รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนกปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงและสาขาตำหมดสาขาควนถนนโทรเลย0748401149หรือสายด่วน1584
1: พี่เบาสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
0: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074617392และ0800673429
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะและจากกฎชนิพานิลเขตดูแลกันนะคะสำหรับในภาคเช้าภาคเช้าวันนี้เราก็จะอยู่ต่อเนื่องกันแบบครึ่งวันกันเลยทีเดียวนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับนะคะสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะ

เราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยนึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยชิปฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนเบอร์หิมะพายไส้ต่างๆขนมกว่า100รายการแล้วก็มีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสานนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: 074-611-399และ063-916-5392
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
3: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา

ช่วงนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษนะคะใครที่โดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคต่างๆนะคะที่มียุงเป็นพาหะนะคะวันนี้แนะนำเป็นสมาร์ทการ์ดนะคะง่ายๆแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกค่ะ

0: มาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบาสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แคบๆสมัครตา
2: ขณะนี้เวลา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตำบลควนลางจังหวัดสงขลาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังไม่ทำป้ายโครงการต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่าร้านเข้าร่วมโครงการที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งหนึ่งในตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันแรกของการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักแม้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดแห่งนี้ยังไม่ได้จัดทำป้ายแสดงถึงการรับชำระเงินในโครงการก็ตามโดยบางร้านค้านั้นได้เขียนข้อความด้วยลายมือเอาไว้ด้านหน้าร้านบางรายก็ใช้วิธีการเชิญชวนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าร้านนี้รับชำระเงินด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่เข้าร่วมในโครงการแต่เมื่อไม่เห็นป้ายก็ทำให้ยังไม่กล้าเข้าใช้บริการทำให้แม่ค้าต้องใช้วิธีการเชิญชวนซึ่งก็สามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นแม่ค้ารายหนึ่งบอกว่าตนเองนั้นได้ใช้วิธีการเชิญชวนให้ลูกค้าทราบว่าที่ร้านรับชำระเงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งลูกค้าก็มีความเข้าใจและสมัครเข้าร่วมโครงการอยู่แล้วเมื่อแจ้งให้ทราบว่ามีบริการนี้ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นและเพิ่มปริมาณการซื้อมากขึ้นทุกครั้งที่มีโครงการนี้ทำให้การใช้จ่ายคึกคักมากขึ้นทั้งแม่ค้าและลูกค้าต่างก็ยินดีที่รัฐบาลช่วยเหลือในโครงการนี้เช่นเดียวกับลูกค้าที่มาใช้บริการแม้จะไม่เข้าใจมากนักเนื่องจากบุตรหลานเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้แต่เมื่อมาใช้บริการที่ตลาดก็พบว่าแม่ค้าจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำในการใช้บริการโดยเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ส่วนที่ตลาดรถไฟเก้าจาง100ปีจังหวัดลำปางคนแห่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
2: ที่ตลาดสดเก้าจาซึ่งเป็นตลาดริมทางรถไฟอายุกว่า100ปีโดยเป็นตลาดกลางเมืองลำปางที่ผู้คนคึกคักรวมถึงนักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเพราะเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองลำปางเช้าวันนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะเป็นวันแรก1มิถุนายน2569ของการเริ่มต้นใช้สิทธิโครงการ

0: ไทยช่วยไทยพัก 60-40 โดยพบว่าชาวลำปางซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานวัยกลางคนและคนสูงวัยรวมถึงมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดลำปางในช่วงวันหยุดยาวออกมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่เช้าและถือโทรศัพท์ไปซื้อของและใช้สิทธิ์ในโครงการดังกล่าวตามร้านค้าที่มีการติดป้ายแสดงกันอย่างคึกคักซึ่งมีทั้งอาหารสดร้านผลไม้และร้านอาหารทั่วไปอย่างที่ร้านจำหน่ายปลาทูแม่กองที่ขึ้นชื่อภายในตลาดมีลูกค้าเข้าคิวเลือกซื้อและใช้สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นโดยประชาชนซื้อปลาทู1เข่งในราคา80บาทและใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพัดพบว่าจ่ายเงินจริงเพียง32บาทเท่านั้นที่เหลือคือเงินในโครงการดังกล่าวที่จ่ายให้48บาทนับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือและเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนได้เป็นอย่างดีอัศวินบงหนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตา
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตา
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
12: ้รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะช่วงนี้ไปจนถึง10นาฬิกานะคะอยู่ด้วยกันกับสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงคุณผู้ฟังแล้วก็สนใจลงสื่อโฆษณากับเราติดต่อได้เลยที่074611399นะคะBaby, baby, please

ันหยุดเฉยๆนะคะหลายท่านก็หยุดพักผ่อนต่อเนื่องกันอีก1วันนะคะบรรยากาศในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนตกบ้างดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแนะนำวันนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะคะมิเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi กล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างให้วุ่นวายหรือไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายนะคะเดินตลาดหรือว่าจะไปเที่ยวก็เปิดดูได้จากที่บ้านแถมระดับชัดสูงถึง 4K ซูมสูงสุดได้ถึง5เท่าหากมีเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงนะคะตัวกล้องมีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดจากกลางวันกลางคืนก็จับภาพได้หมดมีระบบพูดคุยโต้ตอบได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านหรือเหมือนคุยวิดีโอคอลจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงวัยก็ไม่มีเสียดุดนะคะทั้งหมดนี้ทำงานง่ายๆผ่านมือถือแล้วก็ยังไม่หมดนะคะตัวกล้องยังหมุนได้รอบบ้านหมุนซ้ายขวาได้มากถึง355องศาหรือจะขึ้นลง75องศาไม่ต้องติดหลายตัวตัวเดียวก็สามารถดูรอบบ้านได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีหากมีอะไรผิดปกตินะคะกล้องก็จะมีไซเรนดังขึ้นจะซื้อไปที่บ้านก็สบายๆจะติดนอกบ้านตัวเครื่องก็กันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะคะแม้จะหลังคาก็เอาอยู่ตัวกล้องรองรับเมมได้ถึง128จิกนะคะบันทึกยาวๆได้30วันทั้งหมดนี้ให้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทและโปรโมชั่นพิเศษนะคะสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 นะคะสินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

วันนี้แนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวกล้อง LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ทนต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำได้ IP67ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมไฟ LED 2อันแล้วแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แคบๆสมัครตา
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนราธิวาสปะทะเดือดอสทหารพรานพลีชีพหนึ่งนายเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนที่กำลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49บุกปิดล้อมพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนในพื้นที่บ้านสุแคท่านี้ขณะปิดล้อมบุคคลต้องสงสัยตัดสินใจกระโดดลงจากบ้านเป้าหมายและเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมหลังปะทะเดือดพบอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงศ์อายุ29ปีถูกยิงที่ศีรษะและหน้าอกซ้ายเจ้าหน้าที่พยายาม CPR ยื้อชีวิตแต่บาดแผลชะกันและถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตในเวลาต่อมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังควบคุมที่เกิดเหตุและจัดกำลังไล่ล่าคนร้ายที่คาดว่ายังซ่อนตัวอยู่ในป่าชาวตรังใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกท่ามกลางสายฝนผู้ค้าเผยยอดขายดีขึ้นเท่าตัวกนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ชาวจังหวัดตรังจำนวนมากฝ่าสายฝนเพื่อเดินทางไปยังร้านค้าร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่ก่อนเวลา6นาฬิกาเพื่อใช้สิทธิ์60 40เป็นวันแรกส่วนใหญ่ไปกันเป็นครอบครัวทำให้ร้านค้าร้านอาหารโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครตรังคึกคักเป็นอย่างมากซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าวันแรกที่เข้าร่วมโครงการขายดีขึ้น2เท่าตัวประชาชนที่มาใช้บริการต่างมีรอยยิ้มทำให้พ่อค้าแม่ค้าก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยขณะที่ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าร้านขายของชำและร้านสะดวกซื้อเพื่อใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาและไข่ไก่จากที่เคยซื้อครั้งละ10ฟองซื้อเพิ่มเป็น1แผงโดยพบว่าร้านค้าหลายร้านมีสินค้ามากขึ้นแต่ไม่พบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเนื่องจากประชาชนสามารถเลือกได้และมีหนังสือจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดห้ามมีการขึ้นราคาหากพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: บรรยากาศวันแรกไทยช่วยไทยพลัสอุทัยธานีคึกคักบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปอย่างคึกคักที่ตลาดในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้จำเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายรายเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าในช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักส่งผลให้ยอดขายเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนส่วนบรรยากาศที่ร้านค้าขายของชำชุมชนหน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนา

0: ำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งได้วงเงินเพิ่มจาก300บาทเป็น 1,000 บาทมาเลือกซื้อสินค้าข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยทางร้านได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกใช้บริการสแกนซื้อสินค้าพ่อค้าเปิดเผยว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า 100-200 บาทระบบไม่ขัดข้องเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นขณะที่บรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเนื่องจากเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายไม่ยุ่งยากข้อมูลจากคลังจังหวัดกระบี่มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกว่า 4,073 ร้านค้าโดยพบว่ามีร้านค้าลงทะเบียนใหม่จำนวน 2,507 ร้านค้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แคบๆสมัครตา
10: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
11: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
8: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
9: แคบๆสมัครตา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
13: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
14: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
13: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
15: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
1: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น
2: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวัน

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: ปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-Cot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
1: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ์
0: คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
1: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
2: M-Cot Radio Network รักประเทศไทย
3: หัตถศิลป์งานศิลปะที่นำไปใช้ในงานหัตถกรรมใช้มือทำเป็นส่วนใหญ่เช่นเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้งานถักทองานหวายและงานช่างสิบหมู่ของไทย
4: ช่างเขียน
5: ช่างแกะ
4: ช่างหุ่น
5: ช่างปั้น
4: ช่างปูน
5: ช่างรัก
4: ช่างบุ
5: ช่างกลึง
4: ช่างสลัก
5: ช่างหล่อ
3: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์หัตถศิลป์ถิ่นสยามภูมิปัญญาไทยเอกลักษณ์ความเป็นไทย
6: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การส่งต่อความดีส่งต่อสิ่งดีๆให้ผู้อื่นยุคโซเชียลล้ำสมัยง่ายต่อการส่งต่อความดีด้วยการแชร์ให้คนอื่นได้รู้
9: ผมว่าการส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เกิดการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น
10: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดี
11: จะส่งต่อความดีทั้งทีต้องชัวร์ก่อนแชร์ด้วยนะครับ
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
10: M-Cot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
12: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

0: จดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็น

0: ตน MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
1: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
0: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
5: เพราะโลกเปรียบเสมือนบ้านของมนุษย์ทุกคนแต่ทุกวันนี้บ้านที่เราอยู่กำลังเต็มไปด้วยขยะที่มากมายมหาศาล
6: ทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยทุก1นาที1ล้านใบประเทศไทยเฉลี่ย1คนทำให้เกิดขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อวันขยะมากขึ้นปัญหาการกำจัดก็เพิ่มขึ้นครับ
5: ขยะคิดก่อนใช้ใส่ใจก่อนทิ้งด้วยนะคะ
0: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาดการใช้จ่ายโดยประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ประหยัดเท่านั้นยังจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

0: าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
0: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่สมัครตา
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเอกนิติเดินสำรวจตลาดสดธนบุรีดูการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทยสำรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของประชาชนที่วันนี้เปิดให้ใช้เป็นวันแรกซึ่งการเดินตลาดมีประชาชนเข้ามาสอบถามและเสนอให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาททำให้นายเอกนิติต้องอธิบายว่าโครงการดังกล่าวรัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบการสู้รบในตะวันออกกลางเพราะช่วงนี้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นจากนั้นนายเอกนิติได้ซื้อมะพร้าวถอดเสื้อ60บาทพร้อมสแกนจ่ายในราคา24บาทด้านผู้บริหารกรุงไทยระบุว่าการใช้จ่ายในช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกามียอดใช้จ่ายไปแล้ว170ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายเกือบ 900,000 คนซึ่งระบบได้เปิดรองรับการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีเปิดตัวนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระจิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของรัฐบาลนอกจากนี้รัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้แบบเรียลไทม์เช่นการวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวันคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นทางนี้นกกระซิบรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.5.0.0 ขึ้นไปและเปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบในฐานะเจ้าของร้านค้าอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเขตสวนหลวงขอเบอร์5ทั้ง2ใบสู่ตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดที่ตลาดเอี่ยมสงบัติเขตสวนหลวงนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคและนายธนวัฒน์เชิดชูกิจสกุลผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยพ่อค้าแม่ค้าให้การต้อนรับทักทายถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองโดยนายอนุชาได้เดินทักทายพี่น้องประชาชนพร้อมสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ค้าและฝากเขตนี้ขอเบิก5ทั้ง2คนจากนั้นนายอนุชาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในนโยบายที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคือเรื่องความสะอาดเพราะเมื่อมา

0: เสียงที่ตลาดผู้ค้าและผู้ขายให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะเพราะการบริหารจัดการตลาดคืออยากให้ผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยด้วยความสบายโดยพื้นไม่ควรมีน้ำขังทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเรื่องการบริหารจัดการเรื่องห้องน้ำให้ผู้คนอยากมาใช้อีกเรื่องคือความกังวลเรื่องการบริหารคนจรจัดในตลาดเพราะสร้างความรำคาญให้พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงผู้ที่มาซื้อของในตลาดจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเทศกิจเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยส่วนปัญหาขยะ กทม.เป็นเรื่องใหญ่นโยบายกำจัดขยะที่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญไม่เพียงระดับกทม.แต่เป็นระดับชาติด้วยนอกจากการเก็บและฝังกลบในพื้นที่กทม.ต้องหาพื้นที่ในการกำจัดแต่ไม่อยากไปสร้างปัญหาให้ประชาชนในต่างจังหวัดต้องพยายามพูดคุยกับรัฐบาลว่าจะหาวิธีอย่างไร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บททศสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
10: ้รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

Record Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

วันนี้วันหยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันแล้วก็เป็นวันแรกสำหรับโครงการพลัสไทยช่วยไทย6040นะคะชำระผ่าน e-wallet บนแอปเป๋าตังก็จะมีหลายร้านค้านะคะที่ร่วมโครงการก็อาจจะต้องดูสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย6040นะคะหรือว่าตามหน้าเพจนะคะตอนนี้ก็จะมีหลายร้านค้านะคะที่ประชาสัมพันธ์กันผ่านหน้าเพจนะคะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete ค่ะแล้วก็รวมถึง Smart Guard นะคะเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะคะ Smart Guard เครื่องดักยุงและแมลงนะคะสามารถที่จะหาซื้อกันได้เลย1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะ1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008ของแท้ต้องที่

0: ่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ห้างคุณซูนจังกัดที่ที่คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัดที่ที่คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181ที่ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากม.อ.ก.เลขที่213-2552
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
4: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
5: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

คะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะที่จะช่วยบำรุงซากพืชซากสัตว์ให้ธาตุอาหารดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุม 5 ถึง 7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: พลานพลีชีพหนึ่งนายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมารัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ดูใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกพร้อมโชว์สแกนซื้อสินค้าขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทหารพรานสาดกระสุนปะทะเดือดแก๊งขนยาแบกเป้จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้าแม่อายส่งกลุ่มค้ายาฝั่งไทยระเบิดรุนแรงในรัฐฉานของเมียนมามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55รายบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่จันทร์ที่1มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของสถานการณ์ใต้ครับอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายหลังปะทะสนั่นป่าขณะปิดล้อมจับโจรเอี่ยวสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมสนธิกำลังกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจรจาขณะปิดล้อมตรวจค้นป้านเป้าหมายในพื้นที่หมู่4บ้านรือเปาะตำบลดุสงยออำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ 5:30 นาทีที่ผ่านมาครับเพื่อขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มีส่วนเชื่อมโยงคดีลอบยิงปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลาประมาณ 6:11 นาทีระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังโอบล้อมและวางกำลังสกัดกั้นตามเส้นทางคนร้ายครับได้กระโดดลงมาจากบ้านเป้าหมายเพื่อฝ่าวงล้อมและวิ่งเลียบมาตามทางแนวป่าเจอกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เพื่อเปิดทางหนีทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันอย่างดุเดือดนาน10นาทีครับมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส1นายก็คืออาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ชุ่มเชื้ออายุ29ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หน้าอกซ้ายบาดเจ็บสาหัสหมดสติไม่มีชีพจรเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจะแนะทีมแพทย์พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตครับแต่ว่าเนื่องจากกระสุนถูกจุดสำคัญอาสาสมัครทหารพลานวุฒิพงษ์ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่เกิดเหตุปิดกั้นไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่ายังคงหลบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะบริเวณดังกล่าวและรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวอาสาสมัครทหารพรานเช่นเดียวกันนะคะปะทะกับแก๊งค้ายาเสพติดค่ะโดยทางกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค3กองกำลังผาเมืองนะคะทราบข่าวว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเมียนมามาฝั่งไทยบริเวณตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกระทั่งเมื่อคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็ไปตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามาตามเส้นทางบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะทางชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเฝ้าตรวจจึงได้ให้สัญญาณเพื่อขอการตรวจค้นแต่ว่ากลุ่มขบวนการดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ฝ่ายทหารพรานลาดตระเวนจนเกิดการยิงปะทะกันประมาณ3นาทีนะคะหลังเสียงปืนสงบลงเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดมืดทำให้ไม่สามารถตรวจการได้ชัดเจนค่ะต้องรอจนเช้านะคะก็เลยวางกำลังควบคุมพื้นที่เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะด้วยขอกำลังเพิ่มสมทบ3ชุดค่ะพบว่ามีรอยเลือดสาดใกล้บริเวณต้นไม้เป็นทางนะคะคาดว่ากลุ่มขบวนการได้รับบาดเจ็บหนีรอดไปได้และเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบถุงเป้ดัดแปลงจำนวน2เป้เป้ที่1พบยาเสพติด 150,000 เม็ดค่ะเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม

0: เกือบ 300,000 เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการอำเภอเมืองจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาค่ะแล้วก็ลำเลียงมาตามเส้นทางบ้าน46เมืองยอนเปียงคำนำไปพักไว้ที่ห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยโดยอาศัยป่าทางด้านช่องทางบ้านปางในตำบลมาลิกาอำเภอแม่อายค่ะคาดว่าน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าที่ติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในไทยและกำลังจะขนของกลางไปส่งมอบนะคะเบื้องต้นก็นำยาเสพติดที่พบไปที่สถานีตำรวจภูธรแม่อายเพื่อดำเนินการขยายผลต่อไปค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับสกัดจับคู่รักขนยาบ้ากว่า 200,000 เม็ดรับสารภาพเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในภาคเหนือครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสามารถจับกุมผู้ต้องหา2คนก็ได้แก่นายสมชายอายุ48ปีเป็นคนขับนางชยาชนาการอายุ50ปีข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้าหรือว่าเม็ดแอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมากก็สามารถจับกุมได้ที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข32หลักกิโลเมตรที่42ตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเป็นการขยายผลจากการจับกุมผู้ต้องหา2รายที่ตำบลหัวเตยอำเภอพุนพินสุราษฎร์ธานีเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าประมาณ 294,000 เม็ดจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1และชุดปฏิบัติการที่5กองกำกับการ5ได้ติดตามสืบสวนและก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุและเส้นทางเกี่ยวข้องจึงทราบว่าบุคคลที่ปรากฏตามภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็คือนายสมชายแล้วก็นางชนาการโดยภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏพฤติการชัดเจนว่านายสมชายเป็นผู้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดเดินเท้าเข้าไปส่งมอบให้แก่ผู้ต้องหาทั้ง2รายที่จับได้ก่อนหน้านี้ที่สุราษฎร์ธานีครับต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็วางแผนติดตามจับกุมได้ในที่สุดจากการสืบสวนนายสมชายให้การยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นได้ไปรับตามจุดต่างๆที่เชียงรายโดยจะนำมาบรรจุหีบพอแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถเพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่รอคำสั่งซื้อจากลูกค้าตามที่นัดหมายครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่ายังมียาเสพติดบางส่วนซุกซ่อนไว้ภายในบ้านเช่าของตนในพื้นที่ลำปางเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบก็พบยาเสพติดกว่า 100,000 เม็ดบรรจุหีบพออยู่ในกระเป๋าเป้แบบสะพายวางอยู่ภายในห้องนอนครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบพอวางอยู่ในชั้นวางของเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: เจ้าอาวาสวัดต้องขี่ซาเล้งหนีตายนะคะหลังจากถูกหนุ่มล้อนยาดักทำร้ายค่ะหลวงพ่อทองบางกันตะธรรมโมอายุ73ปีเจ้าอาวาสวัดป่านาต้องขับซาเล้งหนีตายมาขอความช่วยเหลือกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะพอมาถึงหน้าบ้านก็บีบแตรรถหลายครั้งพร้อมตะโกนว่าโยมช่วยอาตมาหน่อยนะคะมีคนดักทำร้ายใช้เหล็กตีอาตมาตอนออกมาจากวัดช่วงบิณฑบาตต่อมาก็เห็นผู้ที่ดักทำร้ายหลวงพ่อค่ะถือไม้ตามหลวงพ่อมาถึงหน้าบ้านนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจนถึงผู้ใหญ่บ้านต้องรีบออกมาช่วยหลวงพ่อค่ะจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีหลบหนีไปนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พบรถซาเล้งที่หลวงพ่อใช้บิณฑบาตทุกวันจอดอยู่ค่ะพร้อมกับเปิดเผยว่าหลวงพ่อเล่านะคะว่าตอนประมาณ 5:30 ค่ะวันที่29พฤษภาคมขณะขี่ซาเล้งออกจากวัดไปบิณฑบาตนะคะในเปาคนที่เป็นคนร้ายค่ะได้ดักซุ่มอยู่หลังเสาบ้านก่อนจะวิ่งเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดศีรษะเพราะดีที่หลังคารถซาเล้งรับแรงกระแทกไว้บางส่วนนะคะก็ทำให้เหล็กเฉียวไปโดนที่หัวไหล่ขวากระดูกแตกหลังจากนั้นหลวงพ่อก็รีบขี่รถมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังถือไม้วิ่งไล่ตามจะมาทำร้ายซ้ำค่ะชาวบ้านได้ช่วยกันตามจับตัวในเปาได้บริเวณทางเข้าวัดป่านาต้องโดยผู้ก่อเหตุมีอาการคล้ายกับคนเมาหลอนยาอย่างหนักนะคะส่วนปมคาดว่าในเปานั้นโกรธเคยหลวงพ่อที่ไปตักเตือนเรื่องสุมไฟในวัดสงสารหลวงพ่อมากค่ะทราบว่าในเปล่านั้นเสพยาแล้วก็กัญชาจนหลอนปลดทหารมา2ปีก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปอยู่วัดหลวงพ่อก็ใจดีให้กินข้าวนะคะไม่คิดว่าจะทำแบบนี้ค่ะ ส่วนบรรยากาศที่วัดป่านาต้องเพราะว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัดนะคะหลบไปอยู่บ้านญาติอีกตำบลหนึ่งซึ่งอาการของหลวงพ่อก็ยังเจ็บแขนขวาอยู่ค่ะหมอบอกว่ากระดูกแตกต้องไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีส่วนสาเหตุคาดว่าในเปาไปสุมไฟเผาไม้ใกล้กุฏิเมื่อหลวงพ่อไปเตือนก็คงทำให้ในเปาไม่พอใจนะคะด้านตำรวจสภ.นายุงบอกว่าหลังจากจับกุมในเปาได้

0: และก็ยังมีอาการคลั่งพูดจาไม่รู้เรื่องอ้างว่าเป็นฤาษีน่าจะเกิดจากการเสพยาอย่างหนักค่ะหลังเกิดเหตุหลวงพ่อได้มาแจ้งความแล้วนะคะตอนนี้ก็รอผลตรวจจากแพทย์ก่อนจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับนายเปาในข้อหาพยายามฆ่าต่อไปค่ะ
1: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: วันนี้ครับรองนายกเอกทิติควงผู้บริหารกรุงไทยลุยตลาดสดธนบุรีครับไปสำรวจไทยช่วยไทย Plus วันแรกย้ำเพื่อลดค่าครองชีพประชาชนครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ดูความพร้อมของร้านค้าและก็การใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับประชาชนเข้ามาสอบถามแล้วก็ต้องการให้เพิ่มวงเงินใช้จ่ายแต่ละวันเนื่องจากมองว่าวันละ333บาทอาจจะน้อยไปรวมถึงอยากให้เพิ่มจากเดือนละ1,000บาทเป็นเดือนละ1,500บาทครับโดยในเอกนิติได้อธิบายบอกว่าโครงการนี้รัฐต้องการช่วยค่าครองชีพประชาชนจากผลกระทบสู้รบในตะวันออกกลางซึ่งพบว่ามีสินค้าปรับราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับในเอกนิติทดลองสแกนใช้จ่ายโครงการด้วยการซื้อมะพร้าวถอดเสื้อราคา60บาทสแกนจ่ายราคาขึ้นมา24บาทครับบอกว่าใช้ง่ายมากๆก่อนจะแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชันนกกระซิบเพื่อวิเคราะห์ยอดขายจะได้รู้ว่าช่วงเวลาใดมีลูกค้าเยอะช่วงเวลาใดลูกค้าน้อยจะทำให้พ่อค้าแม่ค้ามีช่วงเวลาพักครับทั้งยังแนะนำว่าสามารถนำยอดขายไปประกอบการยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารได้ซึ่งจะมีการสรุปยอดในแต่ละวันนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยกับร้านขายข้าวสารอาหารทะเลแห้งร้านขายผักสดร้านผลไม้นายเอกนิติบอกว่ามาสำรวจตลาดจากการเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกดีใจที่เห็นประชาชนใช้กันอย่างคึกคักตนเป็นตัวแทนของกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารกรุงไทยที่เป็นคนทำระบบเบื้องหลังมาดูเพราะอยากคุยกับพ่อค้าแม่ค้าโดยถือว่าโครงการในกล่าวช่วยลดค่าครองชีพเขาจริงเพราะทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ช่วยให้ค่าครองชีพถูกลงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านคนนะครับถ้าตัวเลขชัดๆก็คือ 26,500,000 คนครับซึ่งจะช่วยทำให้เขาลดค่าครองชีพได้ขณะที่การใช้จ่ายวันนี้ครับมีร้านค้าทั้งหมด 1,500,000 ร้านค้าโดยยังเปิดรับไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอยากให้เข้าร่วมโครงการเพราะยังเปิดรับจนถึงวันที่31กรกฎาคมขณะที่นายพยงกล่าวถึงยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย Plus วันแรกตั้งแต่ 6:00 นถึง 9:00 นที่ผ่านมามีการใช้จ่ายไปแล้วประมาณ170ล้านบาทหรือเกือบ 900,000 คนครับแล้วก็มียอดซื้อขายแล้ว 1.1 ล้านรายการมีจำนวนกว่า 220,000 ร้านค้าขณะนี้เปิดระบบให้มีการทำธุรกรรมสูงสุด 300,000 ครั้งต่อวินาทีรองรับวันแรกครับแล้วก็ตามปกติช่วงนี้มีโครงการวันจันทร์ถึงวันอังคารจะมีประชาชนเข้ามาใช้มากที่สุดในช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ครับ
0: ไปดูบรรยากาศจากหลายๆจังหวัดกันนะคะที่นราธิวาสคึกคักนะคะประชาชนเข้าคิวสแกนจ่ายผ่านแอปเป๋าตังกันตั้งแต่เช้าตรู่ค่ะหลังรัฐบาลไฟเขียวอัดฉีดวงเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทย Plus ด้วยนะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจการค้าขายในเ

เทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะหลังจากแอปพลิเคชันไทยช่วยไทยพลัสเปิดระบบให้ใช้จ่ายได้ช่วง6โมงเช้าก็พบว่าบรรยากาศคึกคักนะคะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างต่อเนื่องจนร้านค้ามีลูกค้าเข้าคิวรอสแกนจ่ายผ่าน G Wallet กันอย่างหนาตาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วนใหญ่ก็พร้อมใจการติดป้ายเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้านะ

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากให้ต่ออายุ10ทันทีนะคะไม่ต้องรอลงทะเบียนใหม่ให้ยุ่งยากค่ะส่วนที่อุทัยธานีนะคะในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีที่ตลาดนะคะช่วงเช้าประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านขายข้าวแกงอาหารปรุงสำเร็จผักและผลไม้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายบอกว่าเคยเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาแล้วยอมรับว่าช่วงที่มีโครงการช่วยเหลือประชาชนมักจะส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะบางร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ50ถึงร้อยละ100ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนได้ค่ะส่วนที่หน้าวัดถ้ำเสือวิปัสสนานะคะชุมชนหน้าถ้ำเสือค่ะก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันคึกคักเช่นเดียวกันนะคะโดยมาเลือกซื้อสินค้าอย่างเช่นข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่ะทางร้านก็ได้เพิ่มจำนวนสินค้าไว้รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะขณะที่แผงขายอาหารทะเลภายในตลาดสดมหาราชเทศบาลเมืองกระบี่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์มาเลือกบริการสแกนซื้อสินค้านะคะพ่อค้าบอกว่าวันแรกของโครงการตั้งแต่ช่วงเช้ามีผู้มาใช้บริการ 5-6 รายส่วนใหญ่ซื้อสินค้า100-200บาทระบบไม่ขัดข้องค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นนะคะส่วนบรรยากาศตามร้านค้าต่างๆมีผู้มาใช้สิทธิ์บางตาเพราะว่าเป็นวันแรกพบว่าขั้นตอนการเข้าระบบและสแกนจ่ายเงินไม่ยุ่งยากค่ะสำหรับข้อมูลจังหวัดกระบี่นะคะมีร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกว่า 4,000 ร้านค้าค่ะ
1: รัฐบาลเองก็ดัน AI ช่วยร้านค้ารายย่อยเปิดตัวนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปถุงเงินช่วยวิเคราะห์ยอดขายต้นทุนราคาวัตถุดิบเริ่มใช้งานวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าชุมชนด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยบริหารจัดการร้านค้าผ่านการเปิดให้บริการนกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้ครับ1มิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อช่วยร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เข้าถึงข้อมูลสำคัญและบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนกกระซิบครับเป็น AI แชทบอทสำหรับร้านค้าที่ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสและก็การใช้ฟีเจอร์ต่างๆบนแอปพลิเคชันถุงเงินโดยร้านค้าสามารถพิมพ์คำถามหรือว่าเลือกคำถามแนะนำเพื่อสอบถามข้อมูลได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานระบบดิจิทัลของทางภาครัฐนอกจากนี้ครับรัฐบาลยังต่อยอดศักยภาพของ AI ให้ช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็วางแผนบริหารร้านค้าได้แม่นยำมากขึ้นโดยมีฟีเจอร์สำคัญก็ได้แก่วิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัตินกกระซิบครับจะนำข้อมูลการขายจริงของร้านค้ามาสรุปให้อ่านง่ายเพื่อช่วยเจ้าของร้านบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการสรุปยอดขายรายวันจำนวนรายการขายวิเคราะห์ช่วงเวลาทองที่ขายดีที่สุดรวมถึงช่วยวางแผนสต็อกสินค้าและก็จัดเตรียมพนักงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีลูกค้าหนาแน่นครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเช็คราคากลางวัตถุดิบรายวัน AI จะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อแสดงราคากลางเฉลี่ยของวัตถุดิบสำคัญไม่ว่าจะเป็นหมูไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแบบวันต่อวันช่วยร้านค้าติดตามต้นทุนได้สะดวกขึ้นแล้วก็ตัดสินใจวางแผนซื้อวัตถุดิบได้แม่นยำขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือการคำนวณกำไรและต้นทุนเบื้องต้นระบบจะช่วยร้านค้าวิเคราะห์ต้นทุนปัจจุบันเปรียบเทียบกับราคาขายเพื่อช่วยประเมินว่าราคาสินค้าที่ตั้งไว้มีกำไรเพียงพอหรือไม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนและก็วางแผนธุรกิจในระยะยาวทางนี้นกกระซิบครับรองรับการใช้งานบนแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชั่น 5.50.0 ขึ้นไปแล้วก็เปิดให้ร้านค้าทุกประเภทสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบฐานะเจ้าของร้านค้าครับช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคเดบิว811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9ค่ะเริ่มต้นเช้าวันแรกเดือนมิถุนายนด้วยการร่วมกับเพื่อนนักวิ่งออกวิ่งบนเส้นทางเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกวิ่งตามเส้นทางเป็นเลข9ไทยและอาราบิกเป็นระยะทาง9กิโลเมตรนะคะและขณะวิ่งนายชัชชาติก็ทักทายผู้ที่มาออกกำลังกายค่ะสำหรับไฮไลท์เส้นทางวิ่งนี้ก็คือการใช้สะพานเขียวเชื่อมสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติซึ่งโครงการฟื้นฟูสะพานเขียวเป็นโครงการที่นายชัชชาติผลักดันเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียวส่งเสริมสุขภาวะส่งเสริมการสัญจรของคนกรุงเทพด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยานด้านนายอนุชาบูรพัชชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ควงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคไปหาเสียงที่เขตพื้นที่สวนหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนเลือกเบอร์5 2ใบพร้อมกับชูนโยบายตลาดสะอาดจัดการคนจรจัดแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาขยะพร้อมเมินผลโพลที่ส่วนใหญ่ชอบผู้สมัครไม่สังกัดพรรคโดยบอกว่าผลโพลในกทม.เปลี่ยนไปได้ทุกสัปดาห์ค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกครับชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ครับต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนนั้นก็ขอชี้แจงครับว่าร่างกฎดังกล่าวยังอยู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดครับอีกทั้งกรมไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยนต์ก็ยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติครับสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดลักษณะและสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้มีการรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยและสนับสนุนนโยบายลดมลพิษ PM2.5 โดยมีรายละเอียดเสนอดังนี้ครับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ครับกำหนดให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงรถไฟฟ้าสาธารณะและรถใช้งานเฉพาะทางให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนสีเดิมแต่กำหนดให้ติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมครับรถ EV เก่าที่จดทะเบียนไปแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่รวมถึงป้ายประมูลและก็ป้ายขาวเดิมโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังกล่าวชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรณีที่ต้องแยกความแตกต่างของป้ายทะเบียนรถ EV ให้เห็นชัดเจนทางกายภาพแม้ว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีข้อมูลระบุประเภทพลังงานของรถแต่ละคันในฐานข้อมูลของระบบอยู่แล้วแต่ว่าการกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนภายนอกก็มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือว่าเพลิงไหม้อย่างทันท่วงทีครับแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่อุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นต้องดูแลใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษครับ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ในหมู่บ้านก้องตาดเขตเมืองน้ำคำรัชฉานทางตอนเหนือของเมียนมาค่ะระเบิดเกิดขึ้นเมื่อ 12:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่อาคารเก็บวัตถุระเบิดประเภทเจลิกไนท์หรือว่าระเบิดอีเมลซันนะคะซึ่งฝ่ายเศรษฐกิจของกลุ่มกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจการเมืองแร่และระเบิดหินแต่ระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย55รายเป็นผู้หญิง25รายผู้ชาย30รายมีเด็กรวมอยู่ด้วย6คนและมีผู้บาดเจ็บกว่า100คนค่ะทั้งหมดถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนพื้นที่โดยรอบกลายสภาพเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยซากปรักหักพังทีมกู้ภัยในท้องถิ่นยังต้องเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตและร่างของผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากคาดว่าอาจจะมีผู้เคราะห์ร้ายติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนมากค่ะแนวร่วมปลดปล่อยรัฐประลองหรือว่า PSLF ปีกการเมืองของกลุ่ม TNLA ซึ่งเป็นผู้ควบคุมพื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดเองไม่ใช่การโจมตีทางอากาศจากกองทัพรัฐบาลเมียนมาตามที่ชาวบ้านบางส่วนเข้าใจในตอนแรก

0: พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและระบุว่าจะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะเยียวยารักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่คนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงมาตรการความปลอดภัยในการเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้ใกล้กับชุมชนที่พักอาศัยนะคะส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตเริ่มมีคนออกมาซื้อสินค้ากักตุนกันแล้วค่ะ
1: มีรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของประชากรญี่ปุ่นปี2025ลดลงในอัตราสูงสุดเท่าที่เคยสำรวจมาครับล่าสุดประชากร123,500,000คนลดลงจากปี2020ไปกว่า3ล้านคนครับติดตามเรื่องนี้จากคณิษฐามัตสุโอครับ
2: ผลการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2025ที่ผ่านมาพบว่าประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123.05 ล้านคนลดลงกว่าในปี2020เท่ากับ 3,097,000 คนลดลงต่อเนื่องกัน3ครั้งจากการสำรวจทุกๆ5ปีในรายละเอียดพบค่ะว่าณวันที่1ตุลาคม2025ประชากรญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 123,049,524 คนลดลงกับปี2020จำนวน 3,096,575 คนหรือเท่ากับร้อยละ 2.5 ที่เป็นการลดลงติดต่อกัน3ครั้งรวดนับตั้งแต่ทำการสำรวจในปี2015อัตราการลดลงเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้วเท่ากับร้อยละ 0.7 สูงที่สุดเท่าที่เคยสำรวจมาเมื่อแยกดูตามจังหวัดพบว่าคงมีเพียงกรุงโตเกียวและโอกินาวาเท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่แล้วโดยโตเกียวเพิ่มขึ้น 199,000 คนโอกินาวาเพิ่มขึ้น 1,000 คนปางก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงส่วนอีก45จังหวัดที่เหลือฮอกไกโดลดลงสูงสุดเท่ากับ 239,000 คนตามด้วยชิซูโอกะ 164,000 คนเฮียวโกะ 141,000 คนไซตามะชิบะคานากาวะไอจิชิกะแล้วก็ฟุกุโอกะ6จังหวัดที่มีประชากรเพิ่มในครั้งที่แล้วต่างก็ลดลงทั้งหมดสำหรับระดับเมืองค่ะตำบลแล้วก็หมู่บ้านนั้นมีจำนวน 1,719 แห่งคงมีเพียง161แห่งหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 9.4 เท่านั้นที่มีประชากรเพิ่มขึ้นที่เพิ่มมากที่สุดคืออำเภอ23อำเภอในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้น 220,000 คนตามด้วยโอซาก้า 56,000 คนเมืองฟุกุโอกะ 52,000 คนเมืองที่ประชากรลดลงมี 1,558 แห่งคิตะคิวชูลดลงมากที่สุดคือเท่ากับ 35,000 คนตามด้วยเมืองชิซูโอกะ 34,000 คนและเกียวโต 32,000 คนตรงกันข้ามกับจำนวนครัวเรือนพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 57,124,000 ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1,294,000 ครัวเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกใน1ครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.15 คนน้อยกว่าผลการสำรวจครั้งที่แล้วซึ่งเท่ากับ 2.26 คนสาเหตุคาดว่ามาจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำพังสำหรับผลสำรวจในรายละเอียดจะประกาศอีกครั้งก่อนเดือนกันยายนปีนี้ตัวเลขและผลสำรวจจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายของแต่ละท้องถิ่นรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งและก็จะมีบริษัทเอกชนนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตลาดต่อไปรายงานจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

ิตมีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รวมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่1มิถุนายน2569นะคะก็เป็นเดือนใหม่วันใหม่ด้วยนะคะวันแรกของสัปดาห์นี้วันแรกของเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็เข้าสู่กลางปีละคุณผู้ฟังนะคะก็มีอะไรๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะก็ต้องเดินกันต่อไปนะคะวันนี้เจ้าป้าดิเจวนาค่ะจากกสมทรนองนะคะก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเล่าข่าวในสไตล์ที่เป็นกันเองนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราอยากจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในภาคใต้ของเรานะคะก็สามารถติดตามกันได้ทุกวันค่ะในเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะซึ่งก็จะมีดีเจนะคะในแต่ละสถานีในแต่ละพื้นที่ของอสมทในภาคใต้มาสลับสับเปลี่ยนในการที่จะเล่าข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบว่าในภาคใต้เหล่านั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฝนน่าจะตกกันทุกพื้นที่ไม่แต่เฉพาะภาคใต้นะคะบางพื้นที่ก็ตกหนักบางพื้นที่ก็ตกหนักมากหรือบางคนบางพื้นที่ก็อาจจะฝนตกธรรมดาก็ว่ากันไปในแต่ละพื้นที่นะคะยังไงก็ดูแลและรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันที่1มิถุนายนค่ะก็เป็นวันดื่มนมโลกด้วยนะคะซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเขาได้กำหนดให้วันที่1มิถุนายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันดื่มนมโลกเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆและองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชนซึ่งปัจจุบันก็มีมากกว่า35ประเทศทั่วโลกเลยนะคะในการที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันดื่มนมโลกแล้ววันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยังนะคะเพราะว่านมก็มีประโยชน์ต่อทุกเพศและทุกวัยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวกันในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเราม
2: าดูในจังหวัดระนองกันก่อนนะคะซึ่งจริงๆก็น่าจะมีการจัดกิจกรรมกันในทุกพื้นที่นะคะสำหรับพี่น้องชาวพุทธของเรานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชารวมถึงเมื่อวานนี้นอกจากเป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็ยังเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติด้วยนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมที่หลากหลายในจังหวัดระนองของเรานะคะโดยในส่วนของการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยค่ะก็ได้ร่วมปลูกต้นไม้พร้อมด้วยนายชลิตสินโรธนากรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนก็ร่วมกันปลูกต้นยางนานะคะซึ่งจัดขึ้นที่ขออภัยค่ะจัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวตามมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรวมถึงร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและสืบสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสำหรับต้นยางนาที่นำมาปลูกในครั้งนี้ก็เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศสามารถที่จะช่วยเพิ่มความร่มรื่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งจังหวัดระนองก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ าติควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งต่อทรัพยากรอันมีคุณค่าให้กับคนรุ่นต่อไปค่ะและในส่วนภาคค่ำนะคะที่วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงหรือว่าวัดหน้าเมืองตำบลขอนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็ได้มีการจัดเวียนเทียนวันวิสาขบูชาสืบสานพระพุทธศาสนาโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยก็เป็นประธานในพิธีฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569ซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองก็เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนส่องธรรมก่อนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจากนั้นก็นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระนองค่ะร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชานะคะซึ่งความสำคัญของวันวิสาขบูชาหลายท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการในวันเดียวกันนะคะก็คือการประสูติการตรัสรู้และการปรินิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกโดยบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาซึ่งประชาชนก็ได้ร่วมกันเวียนเทียนและประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างพร้อมเพียงเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและสังคมนะคะซึ่งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราชาวพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมเวียนเทียนวันวิสาขบูชานี่คือพื้นที่ของจังหวัดระนองและยังมีอีกหลายพื้นที่นะคะที่ได้จัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้านะคะ
1: ภาคใต้บ้านเราข้าวสารทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
2: ติดตามแล้วฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก่อนจะไปดูข่าวในเรื่องของกิจกรรมวันวิสาขบูชานะคะมาแวะกันที่จังหวัดสงขลาก่อนค่ะเขาว่ามีประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นความปลอดภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามข่าวนี้นะคะจากคุณลักษณัยค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมคณะกรรมการในการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นความปลอดภัยและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาครั้งที่7ทับ2569โดยมีผู้แทนนายอำเภอหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนและการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดสงขลานอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่ป่าการลักลอบตัดไม้และการเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้ป่าในพื้นที่เสี่ยงทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันดูแลและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายโอกาสนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลสำคัญ รวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชุมชนและสถานที่ราชการตลอดจนการติดตามสถานการณ์ข่าวสารและการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่พร้อมกันนี้ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมีการทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งเร่งสำรวจและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
2: ค่ะขอบคุณดีเจลักษณะนะคะจากอสมทสงขลานะคะก็รายงานมาถึงเรื่องของการประชุมนะคะในส่วนของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงบูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะมากันที่ข่าวต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ไปกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะสำหรับการทอดป่าวัดถ้ำเสือรวมสร้างพลังบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่รวมสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างศาสนสถานเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาค่ะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะค่ะก็ได้เดินทางไปยังวัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อเป็นประธานสำหรับการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งก็มีนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนก็เข้าร่วมพิธีกว่า 2,000 คนนะคะซึ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางไปถึงบริเวณวัดถ้ำเสือก็มีกลุ่มแม่บ้านอบจ.กระบี่จำนวน200คนค่ะได้ร่วมการต้อนรับด้วยการรำในชุดแสดงรำวงกระบี่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินเข้าสู่ศาลาการประเรียนเพื่อเป็นประธานในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าป่าถวายพุ่มผ้าป่าถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17ในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการร่วมกันสมทบทุนบูรณะและก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดทดแทนศาสนสถานเดิมที่ทรุดโทรมและก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้วัดมีศาสนสถานที่เหมาะสมในการประกอบศาสนพิธีและกิจของสงฆ์ซึ่งยอดของการทอดผ้าป่านะคะจำนวน 8,118,819 บาท 99 สตางค์ค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปะพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับอย่างเป็นกันเองพร้อมกับเยี่ยมชมและชิมอาหารเมนูปักใต้ที่ส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ร่วมใจนำมารับรองนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรวมถึงผู้ที่มาร่วมบุญก่อนที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะสำหรับวัดถ้ำเสือก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงสายวิปัสสนากรรมฐานโดยหลวงพ่อจำเนียรนะคะอดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิผู้บุกเบิกและเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดกระบี่ด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาการปฏิบัติธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับคณะก็ได้ไปร่วมสร้างพลังบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ที่วัดถ้ำเสือนะคะก็นำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
3: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
4: ปักใต้บ้านเรา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างค่ะก็มีการจัดพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวพระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2569นะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการจัดพิธีอัญเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนนะคะที่มณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดพัทลุงภายในวัดดอนศาลาตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงก็เป็นประธานสำหรับพิธีนะคะพร้อมกับมีนางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนก็เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประธานในพิธีก็ได้ถวายความเคารพถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์และอัญเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรประจำจังหวัดพัทลุงค่ะจากนั้นประธานในพิธีก็จุดธูปเทียนบูชารับดอกบัวจากเจ้าหน้าที่และกล่าวคำสักการะก่อนที่จะนำคณะผู้บริหารข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีนะคะประกอบการเดินเวียนประทักษิณรอบองค์พระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจำนวน3รอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็รวมกันสืบสามขออภัยค่ะจังหวัดชุมพรก่อนนะคะไปชุมพรก่อนนะชุมพรค่ะก็มีจัดพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานสำหรับพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระปรางวัดประเดิมประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาซึ่งมีนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรรวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากนะคะที่วัดประเดิมตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าพระราชทานผ้าห่มพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เป็นต้นมาหลังจากนั้นมีพระราชกระแสให้จังหวัดชุมพรร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดทำผ้าห่มพระปางประดับอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอพื้นใหม่ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมนั้นเป็นโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลตากแดดอำเภอเมืองชุมพรที่

0: ที่ได้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่53ตอนที่34โดยลงวันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2479ซึ่งประชาชนในพื้นที่ตำบลตากแดดและบริเวณใกล้เคียงก็ได้จัดให้มีการแห่ผ้าห่มพระปางที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวัดประเดิมในวันวิสาขบูชาก็จัดกันเป็นประจำต่อเนื่องกันทุกปีเลยนะคะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นนะคะได้มีการจัดพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุชัยยาและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะโดยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานายจุมพศวันฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานนะคะในพิธีห่มผ้าพระบรมธาตุชัยยาและนำพุทธศาสนิกชนร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งก็เป็นวันสำคัญทางศาสนานะคะที่วัดพระบรมธาตุชัยยาราชวรวิหารอำเภอชัยยาซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะคะเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาและก็ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปซึ่งพระบรมธาตุชัยยานับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นโบราณสถานที่สะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตการแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุและการห่มผ้าพระบรมธาตุจึงเป็นประเพณีที่สำคัญที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและแสดงถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมนตราแห่งอาณาจักรศรีวิชัยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายน2569พักกันสักครู่ค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะก็มาดูข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะไปที่จังหวัดยะลาค่ะเขาก็มีงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาปี2569นะคะและมีการประกวดธิดานิบงนะคะซึ่งน้องปุ๊กกี้สาวงามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาคว้ามงและก็รับตำแหน่งธิดานิบงไปครองนะคะการประกวดธิดานิบงประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศสำหรับงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาซึ่งก็จะเป็นครั้งที่64ประจำปี2569ประชาชนรวมถึงพี่เลี้ยงนางงามพร้อมด้วยหน่วยงานต้นสังกัดก็ส่งนางงามเข้าประกวดและให้ความสนใจร่วมรับชมการประกวดพร้อมทั้งให้กำลังใจ20สาวงามชายแดนใต้นะคะที่ผ่านการประกวดรอบแรกแล้วก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างคับคั่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะสำหรับผลการประกวดธิดานิบงสาวงามหมายเลข5นางสาวพิมมาดาทองคำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาส่งเข้าประกวดก็คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองสวมมงกันไปได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทโล่รางวัลมงกุฎและสายสะพายส่วนรองชนะเลิศอันดับ1เป็นของนางสาวสัตพรดีทองหมายเลข22นะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขส่งเข้าประกวดก็ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและสายสะพายรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของนางสาวนิตวราเงินบำรุงหมายเลข11อำเภอกาบังและร้านรสนิยมส่งเข้าประกวดซึ่งก็ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทพร้อมกับโล่รางวัลสายสะพายซึ่งมีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองนายวีรพัฒน์บุญพริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นผู้ที่มอบรางวัลการประกวดนะคะซึ่งนอกจากนี้แล้วทางกองประกวดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาก็ได้มีการมอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกไม้จำนวน 1,370,000 บาทให้กับนางฟาริดาจันทราชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาเพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาค่ะสำหรับการประกวดธิดานิบงนั้นเป็นโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดยะลาค่ะจัดขึ้นภายใต้งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาก็เป็นการจัดขึ้นมาสำหรับเพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองคัดเลือกสาวงามที่มีความรู้ความสวยงามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดยะลานำคุณค่าความเป็นไทยเอกลักษณ์และความงดงามของจังหวัดยะลารวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนและช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปุ๊กกี้ด้วยนะคะที่คว้ามงสำหรับการประกวดธิดานิบงประจำปี2569คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเราในเที่ยงของวันนี้นะคะก็หมดเวลาละคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้ได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้ต้องขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณในส่วนของนักจัดรายการทุกสถานีนะคะที่ได้ร่วมกันส่งข่าวมาให้ได้เล่าสู่กันฟังและได้รู้ว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งถ้าสนใจต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงโฆษณาผ่านสื่อวิทยุอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังได้เลยนะคะก็ติดต่อได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะต้องการลงโฆษณานะคะทางสมทก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงแล้ววันนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการปักใต้บ้านเราพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังกันใหม่และจะได้รู้นะคะว่าในภาคใต้เรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยเวลาหมดแล้วจากลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเจ้าป้าดีเจวนาได้ใหม่นะคะในส่วนของรายการปักใต้บ้านเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตาย
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
4: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
5: ร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยเข้าว่าร้อยร้อยร้อยร้อยแน่ไปเลยไปไม่เที่ยวปักใต้ไปแลนั่งลุง
6: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่ว

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตลาดห้วยขวางประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายช่วงวันหยุดบรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ตลาดห้วยขวางพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทั้งที่ออกมาจับจ่ายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงวันหยุดและที่ตั้งใจออกมาเพื่อใช้สิทธิ์ในโครงการเพื่อต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายโดยบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างไรก็ตามพบว่าผู้สูงอายุบางรายยังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพราะยังไม่ได้มีการเติมเงินในส่วนของตัวเองโดยบอกว่าเติมเงินไม่เป็นต้องรอให้บุตรหลานเป็นผู้เติมให้นอกจากนี้ยังมีประชาชนบางส่วนสอบถามกับร้านค้าถึงความแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและไทยช่วยไทยพลัสแต่อย่างไรก็ตามทั้งร้านค้าและประชาชนต่างพูดตรงกันว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยลดภาระในส่วนของผู้ซื้อด้วยรัฐบาลยืนยันไม่มีการเปิดด่านคลองลึกอรัญญประเทศแต่อย่างใดขออย่าเชื่อข่าวปลอมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้มีการปั่นข่าวในโลกโซเชียลว่าจะมีการเปิดด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือพร้อมชี้ว่าสิ่งที่เผยแพร่อยู่เป็นข่าวปลอมในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านแต่อย่างใดรัฐบาลหนุน Bangkok Pride Festival 2026ยิ่งใหญ่ระดับโลกร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะสังคมที่เปิดกว้างเคารพความหลากหลายและให้คุณค่ากับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace, People and Pride โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและ Pride คือความภาคภูมิใจในตัวเองและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศขณะนี้ความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นบุตรหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายเคารพสิทธิเสรีภาพและพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมกรมการจัดหางานตรวจเข้มโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทย้ำครูต่างชาติต้องมีใบอนุญาตทำงานและทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีครูต่างชาติมาสอนโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานในโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานบูรณาการร่วมกับกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสถานีตำรวจนครบาลคลองตันลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์สอนวิชาต่างๆจำนวนมากซึ่งหลังจากตรวจสอบเอกสารรายบุคคลแล้วพบคนต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์และเมียนมากระทำความผิด6คนแบ่งเป็นทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน1คนและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้5คนรวมทั้งพบนายจ้างกระทำผิดจำนวน1รายตามพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลา

0: พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330+2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
9: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
10: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวอสมทเพื่อชุมชนนะคะในช่วงที่นี่พัทลุงค่ะกับจ๊ะจ๋ากฤษณิภาในเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคบ่ายนะคะนำข่าวสารกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะล่าสุดนะคะจังหวัดพัทลุงนะคะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการบอกว่ามีการส่งเหมือนว่าเป็นการส่งธงนะคะกับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่18ส่งต่อให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือครั้งที่19ประจำปี2570นะคะซึ่งในส่วนของการรับมอบธงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เดินทางมาด้วยตัวท่านเองนะคะซึ่งนายชวนินทร์วงศ์สถิติรการได้กล่าวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้เตรียมความพร้อมในทุกมิตินะคะทั้งสถานที่พักร้านอาหารร้านกาแฟระบบคมนาคมและสนามการแข่งขันที่ด้านมาตรฐานรวมถึงมีบุคลากรทางด้านการกีฬาแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับนักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่จากทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมชูจุดเด่นนะคะของจังหวัดในฐานะเมืองมรดกโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงมหกรรมอาหารที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนสำหรับการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2570นะคะหรืออโยธยาเกมกรมพละศึกษาก็ได้มอบหมายให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน11ชนิดกีฬาซึ่งประกอบด้วยกรีฑากอล์ฟเก็ตบอลแบดมินตันเปตองลีลาดวูดบอลเซปักตะกร้อวงเตะทนหมากรุกไทยการประกวดแอโรบิกมวยไทยและกิจกรรมนันทนาการประเภทการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะโดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก76จังหวัดนะคะและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 5,000 คนนะคะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

0: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
1: วันนี้นะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชานะคะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะพัทลุงก็ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์วัดบ้านสวนนะคะเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งมีนางสาวสรณนงค์ สงสมพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นะคะพร้อมร่วมประกอบกิจกรรมทางศาสนาและนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดพัทลุงนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงภายใต้การนำของนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายผ้าไตรการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์พิธีส่งน้ำพระบรมธาตุเจดีย์และพิธีแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุเจดีย์วัดบ้านสวนนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะแล้วก็เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของสากลของโลกที่องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับสำหรับวัดบ้านสวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสำนักวัดเขาอ้ออันเป็นสำนักพุทธาคมที่มีชื่อเสียงของภาคใต้โดยสันนิษฐานนะคะว่าพระปรมาจารย์พุทธวัดเขาอ้อพร้อมพุทธบริษัทได้ร่วมกันก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและเจ้าอาวาสรูปแรกก็เป็นศิษย์จากสำนักเขาอ้อปัจจุบันนะคะมีพระครูขันตยาพรเป็นเจ้าอาวาสส่งผลให้วัดบ้านสวนเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่องการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสร้างความรักความสามัคคีและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะคะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืนค่ะ

เดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า

เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงนะคะกับวันนี้วันหยุดพักผ่อนแล้วก็เป็นวันแรกนะคะสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้านะคะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมนะคะไปซื้อสินค้ากันนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ฝากไปถึงหน่วยงานราชการนะคะที่อยากจะส่งข่าวมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ช่องทางนะคะสามารถที่จะทักมาได้เลยทางเพจอสมทพัทลุงส่งข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของข่าวเพื่อชุมชนนะคะก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันทางเพจนะคะหรือว่าจะนำส่งด้วยตัวท่านเองที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันกฤษณิพานิลเขตลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองชาวจังหวัดใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักหวังช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นบรรยากาศที่ตลาดในย่านตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้สำเร็จแล้วต่างออกมาใช้สิทธิ์ในวันแรกกันอย่างคึกคักโดยต่างโอนเงินเข้าระบบเพื่อเตรียมสแกนจ่ายอย่างชาวสันทรายบอกว่าต้องการมาซื้อของจำเป็นอย่างเนื้อหมูเพื่อนำไปทำอาหารทานซึ่งโครงการนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากโดยเฉพาะร้านขายของสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการของรัฐที่ประชาชนต่างถือบัตรสวัสดิการของรัฐมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากหลังที่รัฐโอนเงินเข้าบัญชีจาก300บาทเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทในวันนี้บอกว่าทันทีที่เงินเข้าก็รีบมาซื้อของที่จำเป็นเข้าบ้านและอยากให้รัฐบาลมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าเตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดีทั้งลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถุงเงินและทำป้ายเชิญชวนแม้ผู้คนยังอยู่ระหว่างทยอยออกมาใช้สิทธิ์ก็ตามนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนที่บอกว่ามีความยุ่งยากบวกกับมีอายุมากแล้วใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งแต่ถ้ายังลงทะเบียนได้อีกก็จะพยายามลงให้ได้เพราะเชื่อว่าจะกระตุ้นการขายที่เงียบเหงาช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับที่จังหวัดขอนแก่น

0: วันแรกไทยช่วยไทยพลัสคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าทีมข่าวสำนักข่าวไทยสำรวจบริเวณตลาดอาหารเช้าตอง8อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนที่เข้าร่วมโครงการต่างเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่ช่วงเช้าโดยนางสาวสุมาพรสอนประธานชาวจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่ารีบมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันแรกโดยซื้อข้าวซอยที่ปกติมีราคา120 บาทแต่จ่ายเพียง40 บาททำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างมากพร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนได้เป็นอย่างดีด้านนพก้าวชูวัฒนกิจเจ้าของร้านข้าวซอยตอง8กล่าวว่าโครงการช่วยกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโดยช่วงเช้าวันแรกของโครงการร้านมียอดสั่งซื้อผ่านสิทธิ์แล้วหลายรายการและอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นางสิริกุลล้อทองพาณิชย์เจ้าของร้านสเต็กฮันเตอร์ซึ่งเข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกบอกว่าต้องการใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะต้องเรียนรู้ระบบการใช้งานแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยก็สามารถดำเนินการได้สะดวกพร้อมมองว่าโครงการช่วยเพิ่มการมองเห็นร้านค้าเนื่องจากมีการแสดงข้อมูลร้านบนแอปพลิเคชันทำให้ลูกค้าเข้าถึงร้านได้ง่ายขึ้นสหรัฐและอิหร่านเปิดโจมตีทางอากาศระลอกใหม่เมื่อวานนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพื่อป้องกันตนเองต่อสถานีเรดาร์และศูนย์ควบคุมโดรนในเมืองโกรุกและบนเกาะเกสของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำอันก้าวร้าวจากทางการอิหร่านซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนส์คอมระบุว่าอิหร่านได้ยิงทำลายโดรน MQ-1 ของสหรัฐขณะปฏิบัติการเหนือหน้าน้ำสากลและว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้ตอบโต้ด้วยการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านอีก2 ลำขณะที่อิหร่านแถลงได้โจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐที่ใช้เป็นฐานโจมตีหอสื่อสารของอิหร่านบนเกาะซีรีในอ่าวเปอร์เซียแต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดเหตุโจมตีตอบโต้กันระลอกใหม่มีขึ้นขณะที่ทั้ง2 ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90 บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
12: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาท แบตเตอรี่2ก้อน

0: มูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ0800-067-3429
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

Record Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

รับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดหมั่นนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะแรงเลอร์เราลดสูงสุดจริงๆของคุณผู้ชายนะคะกว่าเกือบต้องบอกว่าเกือบ20รุ่นด้วยกันนะคะ777บาทนะคะเดือนนี้เดือน6แต่ว่าเราลดเหลือ777บาทนะคะลดลงมาไม่ต้องรอเดือน7นะคะวันนี้จนถึงวันที่15มิถุนายน2569นะคะส่วนของคุณผู้หญิงก็มีนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะกับราคาส่วนลดนะคะ 70% นะคะก็จะมีกางเกงขาม้าขาเดฟขากระบอกนะคะของคุณผู้หญิงก็จะมีเยอะมากเช่นเดียวกันพร้อมกับเสื้อนะคะเสื้อยืดคอกลมใส่สบายใส่สวยลดสูงสุดถึง 70% นะคะเคาน์เตอร์ของเราก็จะอยู่ชั้น2นะคะติดกับประตูทางเชื่อมนะคะไปเฟส1สำหรับใครขึ้นไปชั้น2แนะนำเลยนะคะกับแบรนด์ Wrangler นะคะลดสูงสุดจริงๆ777บาทและของคุณสุภาพสตรีลด 70% นะคะไปเลือกกันได้ตอนนี้ยังครบไซส์นะคะไปช้านี่ไซส์ก็อาจจะหมดแล้วด้วยนะคะก็ต้องรีบเลยที่โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรดลดสูงสุด 80% DS4 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50%

0: ราคาเริ่มต้น150บาทรองเท้าลู2ใส่สบายน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทโบว์ลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ทำให้คุณดูดีในทุกโอกาสเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น490บาทรองเท้าหนังเฮฟวีน้ำหนักเบาใส่สบายรองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทรองเท้าผ้าใบราคาพิเศษ399บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความ27พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2560ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมนัดช็อปนั้นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ
1: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เพิ่มสี่จัดเต็มสี่เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่มสี่อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณสี่เทอมสี่28พฤษภาคมนี้ที่คอนเสิร์ตซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: the buttons.
1: สตาร์วอลกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราด้วยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
2: Revenge It's about preventing another war
0: Strap in

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะที่ลานโปรจัดโปรลดสูงสุดสำหรับทุกท่านนะคะใครที่กำลังมองหารองเท้าสตรีลูซองวันนี้ลดสูงสุดถึง2เหลือเริ่มต้นต้องบอกว่าราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์โบลิ่งลดสูงสุด 50% รองเท้าหนังนะคะรองเท้าเฮฟวี่รองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทชุดชั้นในวาโก้นะคะราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% นะคะแล้วก็วันนี้ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความเย็นนะคะที่เคาน์เตอร์วาโก้ขึ้นไปชั้น2ก็ได้หรือว่าจะเป็นที่ลานโปรลานโปรของเรานะคะจัดโปรสำหรับแบรนด์วาโก้นะคะชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรดลดสูงสุด 80% DSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น150บาทรองเท้าลูซองใส่สบายน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทโบว์ลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ทำให้คุณดูดีในทุกโอกาสเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น490บาทรองเท้าหนังเฮฟวีน้ำหนักเบาใส่สบายรองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทรองเท้าผ้าใบราคาพิเศษ399บาทชุดชั้นในวาโก้ราดีไร้ราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความ27พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2560ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัฒนัดช็อปนั่นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียม

0: touch the buttons.
1: Star Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราลุยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่ Coliseum Cineplex พัทลุง
2: Revenge It's about preventing another war
3: Strap in
4: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
1: เพิ่ม4จัดเต็ม4เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเพิ่ม4อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28 พฤษภาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ดูไปดูอะไรอีกบ้างนะคะวันนี้ที่เซเว่นเซ่นของเรานะคะเซเว่นเซ่นจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านอันนี้สามารถที่จะซื้อแล้วก็เก็บไปทานที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีในส่วนของโปรเซเว่นเซ่นนะคะต้อนรับไพรส์มันนะคะกับวอตลายพิเศษรวมเฉลิมฉลองความหลากหลายไปด้วยกันนะคะแจกฟรีทุกออเดอร์ตลอดเดือนมิถุนายนนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะกับไอศกรีมควอต1ฟรี1ทุกรสชาติเพียง369บาทปกตินะคะ738บาทวันนี้ตกควอตละ184บาท50สตางค์เท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะกับโปรไอศกรีมควอต1ฟรี1นะคะแล้วก็ควอตเนี่ยก็จะเป็นลายใหม่ด้วยนะคะตอนรับไพรส์มันนะคะแจกฟรีทุกออเดอร์

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนีเพล็กซ์พัทลุงนะคะตอนนี้ก็คือเด็กๆชอบมากกับภาพยนตร์เรื่องเทอมสีใครที่ยังไม่ได้เคยไปดูต้องรีบไปดูกันนะคะในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษา60บาทนะคะแล้วก็เทอมสีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเมนดาลอเรียนและโกรกูนะคะที่อยู่ในโรงภาพยนตร์2เรื่อง2รถนะคะวันนี้ที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนีเพล็กซ์พัทลุงค่ะStar Wars กลับมาอย่างยิ่งใหญ่พร้อมคู่หูคู่นี้ The Mandalorian และ Grogu พบกับ Pedro Pascal ในมหากาพย์หนังแอคชั่นแห่งซัมเมอร์ปีนี้ที่คุณไม่ควรพลาดบนจอยักษ์ The Mandalorian และ Grogu นี่คือวิถีเราด้วยภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคู่หู Mandalorian และ Grogu 21 พฤษภาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: It's about preventing another war.
2: Strap in.
3: มึงไปเลิกกันที่สะพานขาวเนี่ยนะ
0: เทอม4จัดเต็ม4 เรื่องหลอนระดับตำนานพร้อมคำเตือนสำหรับเทอมใหม่ที่ไม่อยากให้คุณพลาดเทอม4อย่าเลิกผิดที่อย่าบูมผิดวันอย่าคบผิดคนอย่าเช่าผิดห้องเปิดเทอมนี้จัดเต็มความสยองแบบคูณ4เทอม4 28 พฤษภาคมนี้ที่โคลีเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงจัดโปรลดสูงสุด 80% DSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น150บาทรองเท้าลู2ใส่สบายน้ำหนักเบาราคาพิเศษเริ่มต้น299บาทโบว์ลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่ทำให้คุณดูดีในทุกโอกาสเสื้อเชิ้ตผ้าคอตตอน 100% ลดสูงสุด 50% ราคาเริ่มต้น490บาทรองเท้าหนังเฮฟวีน้ำหนักเบาใส่สบายรองเท้าแตะราคาพิเศษ199บาทรองเท้าผ้าใบราคาพิเศษ399บาทชุดชั้นในวาโก้บราดีไร้ราคาพิเศษ590บาทซื้อ1ชิ้นลด 30% ซื้อ3ชิ้นลด 15% ซื้อ5ชิ้นลด 40% ซื้อครบ 3,000 บาทรับฟรีกระบอกน้ำเก็บความ27พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2560ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลีเซียมพัฒนาช็อปเงินหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมโคลีเซียมความสุขของคุณส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลีเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลีเซียมนะคะโคลีเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
3: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีชวนคนไทยใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40นะครับตลาดบางลำพูขอนแก่นคึกคักร้านค้าติดป้ายไทยช่วยไทยพลัส60-40ยอดขายพุ่งประชาชนแห่ใช้สิทธิ์บรรยากาศที่ตลาดสดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักร้านค้าหลายแห่งเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านดึงประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยตั้งแต่เปิดตลาดส่งผลยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งเลือกซื้อสินค้าและอาหารด้านนางสุกัญญาศิลาอาจเจ้าของร้านอาหารทะเลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีลูกค้าเข้ามาใช้สิทธิ์จำนวนมากเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาโดยตลอดทำให้ลูกค้าประจำทราบข่าวและเดินทางมารอซื้อสินค้าส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงปกติพร้อมมองว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนเป็นอย่างดีด้านนางยุพาพรกายราชประชาชนชาวขอนแก่นให้ข้อมูลว่าโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพค้าขายอย่างตนที่ต้องซื้อวัตถุดิบเป็นประจำทำให้ลดต้นทุนได้มากจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องขณะที่นายสมหวังภูคหาดพ่อค้าเสื้อผ้าแฟชั่นให้ข้อมูลว่าช่วงเช้าสามารถขายสินค้าได้แล้วหลายรายการจากลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โครงการถือเป็นแรงกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีช่วยให้ประชาชนกล้าออกมาจับจ่ายมากขึ้นแม้ในช่วงแรกจะมีลูกค้าบางส่วนสับสนเรื่องสัดส่วนการจ่าย 60-40 แต่เมื่อได้รับคำอธิบายก็เข้าใจและตัดสินใจซื้อสินค้าตามปกติด่านชายแดนไทยกัมพูชายังไม่เปิด 100%นางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าชายแดน

0: ไทยกัมพูชาบริเวณด่านคลองลึกอรัญประเทศไม่มีเปิดด่านให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนตามที่มีกระแสข่าวโดยย้ำว่าเป็นเฟคนิวขอประชาชนอย่าเชื่อข่าวปลอมขณะที่พันตำรวจเอกรุ่งทองมนผู้กำกับการตม.สระแก้วยืนยันเช่นกันชายแดนทุกจุดในพื้นที่ยังปิด 100% ส่วนที่เห็นคนผ่านด่านในบางช่วงเวลาชี้แจงว่าทำตามมาตรการด้านมนุษยธรรมและกฎหมายอาทิการผลักดันบุคคลกลับประเทศดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นการรับคนไทยที่เจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ใช่การเปิดด่านให้สัญจรตามปกติพร้อมย้ำนักเรียนที่เคยข้ามแดนมาเรียนหนังสือฝั่งไทยยังมาไม่ได้เช่นกันเพราะมาตรการปิดด่านยังมีผลบังคับใช้อยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
6: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-Cord Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: พี่น้องคุณผู้ฟังที่รักเตือนใจและทีมงานบุญพืชกลับมาแล้วขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชสมัยนี้อะไรก็แพงบุญพืชไม่แพงแต่ว่าคุณภาพดีที่สำคัญคือมีโปรโมชั่นกันด้วยไม่อยากคุณผู้ฟังพลาดโอกาสดีๆแบบนี้กับการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ามากๆจากบุญพืชนะคะที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: เริ่มดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเงี้ยว่าของบนพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่ครับมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ๊ะมันบ่มีเชื้อราตัวปีก่อนที่บ่ได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเทียบแป้งอันนี้น่ะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้อันนี้แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะรูดลูกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเหี่ยวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นนั่นมันไม่เจาแล้วก็ไม่เหี่ยวเหี่ยวสดชื่นมันก็ร่วนดินดีมันร่วนดินไม่เจ๋งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุ

0: ณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลังดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: ปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าหรือบิ๊กทวีทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าเกินราคาแถมมีโปรโมชั่นกันด้วยนะจ๊ะพลาดแล้วพลาดเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมดเขตเมื่อไหร่นะเดี๋ยวก่อน30มิถุนายนตื่นจำวันหมดเขตไม่ได้สักทีถ้าเป็นเรื่องตัวเลขแล้วตื่นพร้อมจะลืมเสมอถ้าเป็นเรื่องตัวเลขจ่ายตังค์ใช่ไหมเป็นหนี้ใครก็ต้องใช้นะคุณผู้ฟังอย่าให้เขาสาบมาแช่งเนาะตื่นไม่ได้แช่งใครนะเป็นยังไงคุณผู้ฟังวันนี้กินข้าวหรือยังกำลังเฮ็ดยังหนออายทำอะไรกันอยู่คะคุณผู้ฟังตื่นใจเหรอคะตื่นใจกำลังกินขนมไปด้วยแล้วก็จัดรายการไปด้วยเอาไหนบอกลดไขมันก็ลดเป็นบางช่วงอะลดเป็นช่วงบางช่วงก็ลดบางช่วงก็ไม่ได้ลดคือเอาจริงนะการลดไขมันเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของเราแหละเอาจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีไขมันในเลือดสูงอะโอ้ยมันไม่ใช่ว่าผอมว่าอ้วนนะแต่ว่าไขมันในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันเป็นตัวร้ายเลยนะคะที่จะทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองโอ้โหมันมีผลเสียไปทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบกินเตือนเนี่ยมาเตือนเลยนะเพราะว่าเตือนรู้ตัวเองเลยว่าใครที่ชอบกินของทอดของมันเบเกอรี่ขนมปังเค้กคุกกี้อะไรที่มันเป็นพวกเบเกอรี่อะนะคะไอ้พวกนี้แหละมันตัวสร้างไขมันในร่างกายที่แบบเป็นไขมันเลวด้วยนะไขมันในร่างกายของเรานี่มันจะมีไขมันดีไขมันเลวไขมันเลวก็จะมาจากอาหารพวกนี้แหละนะคะกะทิไขมันน้ำมันทอดปิ้งย่างทอดอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงพวกเบเกอรี่นะคะถ้าเตือนเนี่ยเยอะก็คือเบเกอรี่ขนมเตือนจะต้องกินขนมตอนเช้าทุกวันนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนละเปลี่ยนจากกินขนมเป็นอะไรกินข้าวไม่ใช่ก็เปลี่ยนจากกินขนมเป็นกินพวกน้ำเต้าหู้อะไรแทนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาอะไรที่มันไม่มันพวกอะไรอะพวกที่มันไม่ใช่เป็นเบเกอรี่อะมากินแทนนะคะแต่ว่าตึงก็ยังไม่กินข้าวอยู่ดีไอ้กินข้าวตอนเที่ยงก็แล้วกันเนาะก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้นะคะดูแลสุขภาพให้ดีเนอะเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะแนะนำว่าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็จะมีตรวจที่เป็นแบบครบขั้นตอนของเขาอะตรวจไขมันความดันเบาหวานอะไรต่างๆที่เขาจะตรวจหัวใจอย่างเงี้ยนะคะปีละครั้งจริงๆแล้วอะเขาให้ปีละ2ครั้งแต่ส่วนเตือนอะเอาเราพูดถึงไม่ใช่เป็นนักวิชาการเนาะแต่อย่างเตือนอะสะดวกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไกล ก็เลยไปปีนึงอะไปทีนึงหมายถึงว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างเงี้ยนะคะปีนึงก็ตรวจไปครั้งนึงแต่ว่าตรวจคราวที่แล้วนี่ก็หมอก็นัดเรื่อยๆแหละตอนนี้2เดือนครั้งนึง เลยจากตอนแรกว่าไปโรงพยาบาลปีละครั้งตอนนี้ไม่ใช่แหละ แล้วหลังจากที่ไปโรงพยาบาลหมอนัด2เดือนครั้งยังไม่พอระหว่างเนี้ยตื่นป่วยตื่นไม่สบายช่วงที่แล้วที่บอกว่าไม่สบายแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเอ็นอักเสบนะคะก็ไปหาหมอที่คลินิกที่ใกล้ๆกับที่ทำงานเนี่ยมารอบหนึ่งละเนาะแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเขาฉีดยากินยาก็หายอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่สบายน่าจะเวียนหัวอาเจียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปหาหมออีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งไม่หายก็ไปหาหมออีกหมอหนึ่งอีกรอบหนึ่งไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟัง3อาทิตย์ผ่านติดเนี่ยเต้นไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยอ่ะพอ พอแล้วไหมนะจะพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเวลามาจัดรายการแล้วมันไม่สนุกเนาะก็อยากให้คุณผู้ฟังสนุกแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วย

0: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชตื่นใจอยู่ที่นี่จ้าใครอยากพูดคุยทักทายอยากฝากขอเพลงกับทีมงานบุญพืชเชิญได้นะคะคุณก้อยคนสวยรอรับสายกันอยู่ที่สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000ค่ะไลน์แอดบุญพืชก็ได้นะคะแอดไลน์กันแล้วก็คุยกันทางไลน์แอดก็ได้นะคะที่ ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ID ไลน์บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมบุญพืชยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าตาและบิ๊กทวีสถูกดีวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของบุญพืชถูกและดีและมีโปรโมชั่นที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000สายด่วนบุญพืช0861849000 ไลน์แอดบุญพืช ID line at bp2544 ช่วงนี้ไปฟังเพลงกันดีกว่าชอบไหมกับบ่าวคนนี้ ถามอีกทีชอบหรือเปล่าอะไรนะนึกถึงเพลงสมัยก่อนอะแล้วอะละแก่ละความแก่มาเยอะแล้ว

0: ใครก็ได้ช่วยทีข้าไม่อยากมานั่งผสมปุ๋ยเลยมันเสียเวลาโว้ย
1: ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่บุญพืชช่วยเจ้าได้เอาไป The King
0: อะไรเหรอท่าน The King
1: ก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาช่วยให้

0: จ้าได้ใช้ปุ๋ยง่ายๆไงเบื่อที่ต้องมาผสมใช่ไหมเบื่อที่ต้องเสียเวลาใช่ไหมเดอะคิงนี่แหละง่ายสุดปุ๋ยผสมยูเรียเกรด 3A ให้เสร็จแค่เปิดถุงก็หวานได้เลย
1: ว้าวท่านมันยอดมากคราวนี้ข้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วดีใจจังเว้ยเดอะคิงช่วยข้าแล้วเดอะคิงช่วยข้าแล้ว
2: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
3: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
2: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
3: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
2: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
4: เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงค่ะมาเร็วเคลมเร็ววันนี้ก็ใหญ่คุยกับคุณบัญญัติทําสวนยางพาราอยู่ที่อําเภอเดี๋ยวนะกลัวพูดผิดไม่ใช่อําเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
5: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
6: ใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: ใช้มาหลายปียังพี
7: ่หลายปีแล้วครับ
6: ใช้มาหลายปีแล้วใช้ในสวนอะไรครับ
7: สวนยางครับ
6: เป็นยังไงครับที่ใช้ในสวนยางพาราเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็ดีครับให้น้ำยางก็ดีแล้วก็ดินก็สมบูรณ์ดีมีไส้เดือนมีอะไรนั่นดินไม่เสียครับ
6: ดินดีมีไส้เดือนแล้วก็เปอร์เซ็นต์น้ำยางได้เท่าไหร่ครับ
7: ค่อนข้างจะสูงครับ
6: ดีขึ้นใช่ไหม
7: ดี
6: เปอร์เซ็นต์ดีนะ
7: เปอร์เซ็นต์ก็ดีอยู่ครับ
6: เปลือกนิ่มไหมครับ
7: เปลือกก็นิ่มอยู่ครับ
6: แล้วสภาพใบเป็นยังไงครับพี่สังเกตดูไหมที่ใช้มาเพื่อหลายปีมันเขียวดีไหม
7: ใบเขียวดีครับ
6: เขียวนานไหมครับ
7: ก็นานครับ
6: เขียวนานใบใหญ่
7: ใช่ครับ
6: มั่นใจยังพี่ตอนนี้ที่ใช้เป็นพืชมาหลายปี
7: ก็มั่นใจครับ
6: พี่ใช้เป็นพืชอย่างเดียวไหมหรือไปร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมี
7: มาใช้บนพืชอย่างเดียวครับ
6: ใหม่ๆใครแนะนำพี่มาใช้ครับถึงมั่นใจมาหลายปีแบบนี
7: ้มันนานแล้วครับจำไม่ได้
6: ตั้งแต่นั้นใช้มาหลายปียึดมั่นกับบนพืชมาตลอดเลยใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: พี่อยู่ที่ไหนครับ
7: อยู่ตรังครับ
6: อยู่ตรังอยู่อำเภออะไรครับ
7: อำเภอเมืองครับ
6: อ๋ออำเภอเมืองจังหวัดตรังเนาะจังหวัดตรังนี่ใช้ผลพืชเยอะเหมือนกันนะดินดีมีไส้เดือนอย่างที่เขาโฆษณากันไหมพี่ผลพืชที่ใช้กัน
7: จริงครับ
6: ของถูกและดีนะมีอยู่จริงใหม่ๆทดลองนี่พี่นึกไหมว่าผลพืชจะใช้ดีขนาดนี้ทำไมของถูกอย่างนี้มันจะดีจริงเหรอคิดอย่างนั้นไหม
7: ตอนแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่ว่าปุ๋ยเคมีมันขึ้นมันแพงมากเราก็เลยหาตัวเลือกที่มันดีหรือมันใกล้เคียงเนี่ยเราว่ามันน่าจะมีอยู่รู้สึกจะเป็นน้าแกแนะนำก็เลยไปใช้ตามนั้นนะครับ
6: บนพืชมาในราคาไม่แพงคุณภาพดีนะครับหรือเหมือนเกษตรกรท่านนี้ใช้พืชมาหลาย

0: ไม่แพงคุณภาพดีนะครับเหมือนเกษตรกรท่านนี้ใช้บุญพืชมาหลายปีถ้าไม่ลองกับตัวเองจะไม่รู้หรอกใช่ไหมว่าบุญพืชดีอย่างไร
1: ครับผม
0: ต้องลองไม่ต้นทุนลดไหมครับ
1: ต้นทุนก็ลด
0: ใช่ไหมบุญพืชไม่แพง
1: ใช่คร
0: ับใหม่ๆเอามาหว่านเนี่ยมันเห็นผลยังไงพี่นานไหม
1: มันก็ไม่นานนะครับ
0: มันค่อยๆเห็นผลใช่ไหม
1: ครับผม
0: พี่สังเกตยังไงว่ามันเห็นผลเริ่มจุดตรงไหนก่อนที่ใช้บุญพืชมาหลายปีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจุดไหนก่อนพี่ถึงมั่นใจใช้มาตลอด
1: ใช้น้ำยางดีการเจริญเติบโตอะไรก็ดีทุกอย่างมันก็ดีผลผลิตก็ได้เหมือนเดิมต้นทุนมันก็น้อยกว่าเราก็มั่นใจเราก็ใช้ตัวนี้ครับ
0: คือ1ต้นทุนลด2ผลผลิตมันดีขึ้นน้ำยางเปอร์เซ็นต์มันออกดีกว่าถูกไหมครับเปลือกมันนิ่มใบมันเขียวกว่าลักษณะนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถึงเริ่มมั่นใจมาตลอดใช้เพื่อนๆมาตลอดเลยเนาะ
1: ครับ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
1: บัญญัติครับ
0: อ๋อพี่บัญญัติเนาะใช้เพื่อนๆมาหลายปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่ใช้เพื่อนๆในสวนยางพาราใช้มาหลายปียิ่งใช้ยิ่งดีนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่มากนะครับที่ให้ผมโทรสอบถามวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี
1: ่ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line @bp2544
3: ใช้มาหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วคุณบัญญัติดอกจะลืมไปแล้วว่าใครนะหรือว่าใครไม่รู้ญาติคนใดคนหนึ่งนี่แหละนะคะที่แนะนำให้ใช้บุญพืชเพราะว่าช่วงนั้นเคมีราคาแรงเหมือนกับตอนนี้เลยใช่ไหมเคมีราคาแรงนะคะก็หาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่คุณภาพไม่ได้ด้อยกับเคมีแต่ว่าราคาคุ้มค่ากว่าถูกกว่านะคะแล้วก็มาเจอบุญพืชหลังจากนั้นนี่จากลองใช้ก็ไม่เปลี่ยนใจละใช้บุญพืชมาตลอดเลยเพราะอะไรบุญพืชทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปคุ้มค่ามากๆแล้วก็ราคาไม่แพงถูกกับปุ๋ยเคมีแน่นอนนะคะคุณภาพดีมากๆและยิ่งช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยากให้พี่น้องเกษตรกรที่อยากลองใช้หรือว่ายังไม่เคยใช้ลองเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วจะรู้ว่าของถูกและดีมีอยู่จริงๆนะคะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะ
4: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
5: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
4: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
5: ต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
4: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและบิ๊กทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
5: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: ัวโตโอ้โหมันหัวโตจะอะไรซะอีกก็มันหัวโตไงบุญพืชเพื่อพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้นดินร่วนดินสุยไม่แห้งไม่แข็งช่วยให้มันสำปะหลังขยายก่อแต่ก่อได้ดีมากมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช้บุญพืชหว่านทางดินแล้วฉีดพ่นทางใบด้วยต้าตาเปิดเซลล์ของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรงรับรองว่ามันสำปะหลังของท่านจะหัวโตโตน้ำหนักเยอะเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสูงหาซื้อบุญพืชและต้าต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนกับบุญพืชกับโปรโมชั่นดีๆ

0: ปีบุญพืชซื้อปุ๋ยพลังกุ๊ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือบิ๊กทวีมีโปรโมชั่นค่ะซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชก็ได้นะคะก็ได้สิก็ต้องซื้อสิเนาะเพราะว่ามีโปรโมชั่นนะคะซื้อ10แถม1บวก1ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชครบ10กระสอบนะคะสูตรใดสูตรหนึ่งหรือคะสูตรก็ได้ครบ10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีแล้วก็ยังมีเสื้อปุ๋ยสวยๆกำลังฮิตเลยอีก1ตัวด้วยนะคะวันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านแล้วก็มีตาต้ากับบิ๊กทวีที่มีโปรโมชั่นด้วยนะคะคือทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชจัดโปรแหละนะคะสำหรับตาต้ากับบิ๊กทวีซื้อ2แถม1ค่ะซื้อขนาดไหนแถมขนาดนั้นกันไปเลยไม่ใช่ซื้อขวดใหญ่2ขวดใหญ่แถมขวดจิ๋วไม่ใช่นะคะบุญพืชไม่ทำนะคะถ้าจะแจกต้องแจกแบบเต็มสูตรไปเลยซื้อตาต้าหรือว่าบิ๊กทวีสูตรไหนขนาดไหนก็ได้นะคะ2ขวดฟรีขนาดเดียวกันอีก1ขวดซื้อ500ซีซี2ขวดฟรี500ซีซี1ขวดซื้อ1ลิตร2ขวดฟรี1ลิตร1ขวดหรือว่าจะเป็นขนาดแกลลอนซึ่งคุ้มมากๆหารเฉลี่ยแล้วคุ้มสุดๆนะคะซื้อตาต้า2แกลลอนฟรีตาต้าอีก1แกลลอนคุ้มค่าเกินราคาที่ร้านค้าเคมีเกษตรร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บุญพืชใกล้ๆบ้านค่ะ
1: ราคาผลผลิตจะตกต่ำแค่ไหนปุ๋ยพืชยังช่วยให้เกษตรกรมี

จ้าชายลงท้ายเจ้าชู้นะคะคือเอาจริงนะเจ้าชู้ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะแต่ว่าอันที่มันแย่กว่าเจ้าชู้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูใครบางทีมันบางคนบอกว่าโอ๊ยใช้เวลาดูกันไปนานๆก็เลิกกันก็มีก็เลิกกันก็ยังดีกว่ามีปัญหากันนะคะเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ก็ดุเนาะคบกันดีๆอันเห็นไหมอันนั้นอะที่แบบว่าตัวเองก็ยังมีเมียอยู่แล้วก็ไปมีเมียน้อยแล้วก็เมียน้อยอะในส่วนของญาติเขาอะนะคะในส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าเมียน้อยเนี่ยไปมีกิ๊กเขาก็เค้นถามจนเมียน้อยเนี่ยยอมบอกสารภาพว่ามีกิ๊กเขาก็เลยซ้อมเมียน้อยแล้วก็เข้านอนพอเข้านอนตื่นเช้ามาเมียน้อยเสียชีวิตโทรไปหาเมียหลวงเมียหลวงบอกให้ไปมอบตัวก็เลยเอาศพใส่รถแล้วก็มามอบตัวนะคะในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตเขาก็บอกว่าเพราะผู้หญิงอ่ะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วก็เราไม่อยากเป็นเมียน้อย

0: หาใดๆทุกปัญหาเลยนะคะไม่ได้เป็นทางออกแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสติมาปัญญาเกิดค่ะด้วยความปรารถนาดีเป็นห่วงเป็นใยจากใจพวกเราชาวบุญพืชนะคะ
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ป้าจื่ออย่างเจ้า
3: ที่เขาคิดเน
2: า
3: ะ
2: จื่อแต่จื่ออย่างค่ะ
3: ที่ประดิษฐ์ครับประดิษฐ์ไทยมอย
2: ประดิษฐ์นามสกุลอย่างเจ้า
3: ไทยมอยครับ
2: อยู่บ้านไหนค่ะ
3: อยู่บ้านหนองปลาสวายนะ
2: อยู่บ้านหนองปลาสวายเนาะ
3: คร
2: ับ ป้อปลูกอะไรอย่างเจ้า
3: ปลูกบ่ม่วงปลูกลำย้อยนะจ๊ะ
2: กี่ไร่ค่ะป
3: ้อป้อก็มีประมาณสักเจ็ดไร่ไปแล้วครับ
2: ก็เจ๊ปุ้นพืชมากี่ปีแล้วเจ้า
3: ตั้งแต่เปลี่ยนลำไยมาก็ใช้มาหมดละพูดถึงหลายปีแล้วเนาะเจ้ากว่าปีแล้ว
2: เจ๊ปุ้นพืชเป็นยังไงพ่อค่ะ
3: รู้สึกว่ามันดีนะคะดีก็เลยติดแต่มันเรื่อยๆเนาะใส่ทั้งปุ๋ยทั้งหน่วยกันบางครั้งก็ต้องต้นบางครั้งก็มองหน่วยต่อเอาของพืชผมรู้สึกว่ามันดีใบมันจะเขียวเข้มเน
2: า
3: ะ
2: ใช้แต่ปุ้นพืชกับขาหรือว่าอย่างไรเจ้า
3: ผสมประสานกันไปเนาะพอจังแวะออกมาปุ๋ยอย่างอื่นเข้ามาผสมห้องก
2: ันมันดีอย่างไรค่ะเจ๊ปุ้นพืชนี่มันดีอย่างไรเจ้าม
3: ันมีแท่งนอกเนาะแคลเซียมเนี่ยมันก็มีในตัวของปุ๋ย
2: แล้วผลผลิตที่เป็นอย่างไรพ่อค่ะป
3: ๋อรู้สึกว่าดีนะมันหน่วยมันจะเลี้ยงกันเน
2: า
3: ะ
2: มีมันมีแตกมันมีอย่างเน
3: า
2: ะ
3: แตกมันมีจุดที่ฤดูกาลกันแต่ก็เปรี้ยงหนานั่นน่ะ
2: เจ้า
3: ทีนี้ก็ว่างพอแตกเนาะมันก็มีส่วนน้อยมันแตกอ่ะ
2: เจ้าป๋อตอนนี้ป๋อใช้ผลผลิตสูตรอย่างค่ะ
3: สูตรมะม่วงต้นครับ
2: ตอนนี้มะม่วงต้นอยู่เนาะตอนนี้มะม่วงต้นไปก่อนประมาณกี่ต้นน่ะค่ะที่ปลูกเนี่ยเจ้า
3: ประมาณ138
2: มีอย่างจะฝากบอกเกษตรกรท่านอื่นๆก็ค่ะว่าแต่ปุ้นพืชแล้วมันเป็นอย่างไรอย่าเจ้ามีอย่างจะแนะนำก็เจ้า
3: ก็รู้สึกว่ามันดีนะแกแต่บางคนมาบอกว่าใช้ปุ๋ยยังไงนะ
2: พอจะแนะนำเขาก
3: ็แนะนำก็ได้นะครับรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีอะการอยู่อะเจ้าเนาะ
2: เจ้า
3: ผลผลิตมันก็ได้สม่ำเสมอเลยกัน
2: อันฝากจืดที่อยู่ว่าป่ออยู่อยู่บ้านไหนอย่างก็เจ้า
3: บ้านหนองปลาสวาย
2: บ้านหนองปลาสวายแล้วก็สวนก็อยู่ที่หนองปลาสวายเนาะป่อบอกชื่อแหมกำค่ะพ่อพ่อชื่ออย่างก็
3: พ่อประดิษฐ์ไทยใหม่ครับ
2: ประดิษฐ์ไทยใหม่เนาะค่ะ
3: ที่เรียนกับพ่อคิดเน
2: าะพ่อคิดเนาะค่ะไอ้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ้า
3: ขอบคุณครับ
4: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ
1: ์บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหว่านทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544
4: ปลูกผลละไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีใช้เลยใช้ดีแน่นอน
5: ต้าต้า number 1ผลิตภัณฑ์อันดับ1จากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
0: ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับปุญพืชเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวตนฝากเอาไว้หน่อยนึงว่าวันก่อนน่ะที่ตนดูข่าวเขาเจอโลมาหัวบาดนะคะที่ไหนนะชายหาดบางแสนนะคะเป็นโลมาที่น่าจะป่วยนั่นแหละนะคะแล้วก็เขามาเกยตื้นมีคนแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมาช่วยเอาไปประสานงานกับทางสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะโลมาตัวเนี้ยนะคะไปพักฟื้นไว้เพื่อรอเจ้าหน้าที่ที่จะมาตรวจสอบแล้วก็ล่าสุดตนไปติดตาม

0: น้องอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะ
1: ขออนุญาตดูปกติแป๊บนึง
0: น้องอยู่ได้ไม่อยู่ได้แป๊บเดียวอ่ะอยู่ได้วันนึงละมั้งนะคะไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะคะน้องก็ตายแล้วนะคะเสียชีวิตแล้วกระอักเลือดแล้วก็มีกลิ่นเหม็นออกมาจากปากแล้วก็หยุดหายใจเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมันอย่างเงี้ยเขามันเป็นการตายที่ไม่เป็นธรรมชาติของโลมานะคะเขาก็เลยจะต้องเอาไปผ่าพิสูจน์ดูว่าเขาหยุดเขาเสียชีวิตเพราะอะไรคือเสียชีวิตเพราะกระอักเลือดนั่นแหละแต่ว่ามันมีสาเหตุทั้งหลายทั้งปวงมาจากอะไรนะคะเขาก็อาจจะวิเคราะห์ว่าเพราะว่ากินอะไรเข้าไปหรือเปล่าหรือว่าป่วยทางระบบหายใจหรือว่าภาวะหลายอย่างทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะคะเดี๋ยวเขาคงไปหาข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวถ้าตื่นเจอข้อมูลว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเดี๋ยวมาฝากเผื่อใครอยากรู้นะคะแต่ว่าเรื่องที่อยากจะเอามาฝากคุณผู้ฟังกันก็คือว่าช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงภาวะมรสุมด้วยอะไรด้วยนะคะก็อาจจะเจอกับสัตว์ทะเลต่างๆนะคะที่บาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เจอสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือว่าเกยตื้นต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถที่จะแจ้งไปได้สายด่วนนะคะเขามีสายด่วนเจ้าหน้าที่ที่จะมารับตัวแล้วก็เขาไปดูแลได้นะคะที่สายด่วน1362นะคุณผู้ฟังจำเลขสั้นๆจำได้ง่ายมากเลยนะคะสายด่วนที่ช่วยเหลือสัตว์ป่วยทางทะเล1362อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเจอตอนไหนไม่ใช่ว่าเจอตอนเขาเรียกว่าอะไรสองทุ่มอย่างเงี้ยโอ้เขาเลิกกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโทรน้องจะรอไหวไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็มีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่นะคะ11362เนาะก็ฝากกันเอาไว้นะคะเผื่อใครเจอแบบบางทีโอ้ยอุ่นไปหมดไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนตื่นอ่ะบ่อยแต่ว่าตื่นอาจจะตื่นไม่ได้อยู่บ้านติดทะเลตื่นก็จะเจอหมาป่วยแมวป่วยนกป่วยช่วงนี้โอ้กลุ้มใจนอนรุมกลุ้มใจนะคะเจอบ่อยด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานไหนเขาช่วยเหลือบ้างนะคะบางทีเราก็ถ้าเกิดเราช่วยได้ช่วยไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ทางทะเลเนี่ยเราไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพพอก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาดีกว่า1362นะคะวันนี้เวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชหมดแล้ว ขอบคุณสำหรับการติดตามและอยู่เป็นเพื่อนกันเนอะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมค่ะเตือนใจและทีมงานบุญพืชฝากไว้กับอะไรล่ะโปรโมชั่นดีๆฉลองครบรอบ25ปีบุญพืชในช่วงที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงไปตุนบุญพืชเอาไว้ได้เลยที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000หรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE @bp2544 วันนี้เตือนใจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเผาศพไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.จับตาเพื่อนไรเดอร์เตรียมขอโทษหลังชกหน้ามาก่อนที่ศาลา3วัดทุ่งครุกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพนายสอนนรินทร์อายุ43ปีไรเดอร์ที่ถูกนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถชนเสียชีวิตช่วงกลางดึกของวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่สภ.บางสีเมืองโดยวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตได้เคลื่อนศพรอบเมน3รอบตามความเชื่อทางศาสนาพร้อมบรรเลงปีพาทท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าซึ่งตามกำหนดญาติจะทำพิธีชาปนกิจในเวลา 17:00 น.อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าก่อนพิธีชาปนกิจนายจรงจะเดินทางมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันกับนายธนัทอายุ25ปีไรเดอร์ที่ไปชกหน้านายจรงจะมาร่วมพิธีเช่นเดียวกันซึ่งนายธนัทต้องการที่จะเข้ามาขอโทษนายจรงด้วยโออาร์เปิดตลาดเติมสุขใช้ PTT Station สร้างรายได้ชุมชนสอดรับไทยช่วยไทย Plus นายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดเติมสุขครั้งที่1ประจำปี2569ณสถานีบริการ PTT Station บริษัทคีรีทองคำจำกัดตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่นำมาเปิดกิจกรรมในวันแรกที่โครงการไทยช่วยไทย plus เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักตลาดเติมสุขเป็นแนวคิดที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและสะท้อนบทบาทของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ไม่ดำเนินธุรกิจเพื่อผลกำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชุมชนและประเทศชาติควบคู่กันไปโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของสถานีบริการน้ำมันเป็นพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องถิ่นให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นด้านหม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR กล่าวว่าตลาดเติมสุขเป็นหนึ่งในโครงการที่ OR ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเกษตรกรและเศรษฐกิจชุมชนผ่านการเปิดพื้นที่ภายในสถานีบริการ PTT Station ให้ผู้ค้ารายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางไทยช่วยไทย plus ที่เริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันนี้ซึ่งมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศร้านเสริมสวยขอนแก่นคึกคักรับไทยช่วยไทย plus ลูกค้าแห่ใช้สิทธิ์ลดค่าบริการไทยช่วยไทย plus สร้างสีสันการจับจ่ายในจังหวัดขอนแก่นไม่เพียงตลาดสดและร้านอาหารที่คึกคักแต่ร้านเสริมสวยก็ได้รับ

0: ความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาใช้สิทธิ์ลดค่าใช้จ่ายช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยทดลองสำรวจร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบแผนที่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังพบว่ามีร้านค้าและบริการหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการนอกจากร้านอาหารและตลาดสดแล้วจะมีร้านเสริมสวยที่เปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้เช่นกันจากการสำรวจพบร้านไทยแฮร์ดีไซน์หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในร้านที่ก็ร่วมโครงการโดยนางสาวพรพัฒน์สอนสิริวัฒนานิธิคุณเจ้าของร้านเปิดเผยว่าร้านเข้าร่วมโครงการของภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยสนับสนุนทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมมองว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้หมุนเวียนกับธุรกิจในชุมชนเป็นอย่างดีด้านนางสาวอภิสมัยพระชัยลูกค้าของร้านกล่าวว่าตั้งใจมาใช้สิทธิ์ในวันแรกเพื่อทดลองระบบการใช้งานและพบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกโดยค่าบริการสระผมรวม200บาทแต่ตายจริงเพียง80บาทเท่านั้นทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระค่าครองชีพได้อย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
9: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
9: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
10: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
11: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
12: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
11: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
13: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
14: ้รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: วัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Modern Life Modern Music ครับผมอยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับที่ 96.5 อสมทสงขลาครับวันนี้วันที่1มิถุนายน2569แล้วก็เป็นวันแรกด้วยนะครับสำหรับ Modern Life Modern Music ที่ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุง FM 95.75 MHz นะครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง6โมงเย็น2ชั่วโมงครับแล้วก็ในชั่วโมงหน้า 5-6 โมงเย็นก็จะไปเพิ่มเติมกันอีกที่อสมทจังหวัดตรังนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ทักทายคุณผู้ฟังกันในทุกพื้นที่กันด้วยนะครับสงขลาพัทลุงตรังฟังกันได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงจังหวัดรอบข้างนะครับที่ติดตามรับฟังเครือข่ายของสถานีวิทยุอสมทกันอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้วันจันทร์ที่1พฤษภาคมเป็นวันหยุดชดเชยนะครับวันวิสาขบูชากันด้วยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะยังคงพักผ่อนอยู่กับบ้านในวันนี้นะครับแต่ก็มีกิจการห้างร้านบอกว่าไม่ได้เลยวันนี้ห้ามปิดร้านโดยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าปิดเมื่อไหร่นี่คือตกกระแสตกขบวนนะครับสำหรับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus ที่เริ่มต้นเป็นวันแรกรัฐจ่าย60เราจ่าย40นะครับคิดว่าน่าจะคึกคักกันตั้งแต่ในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับหลายๆคนนี้ก็ออกไปช้อปปิ้งนะฮะไปกินไปเที่ยวไปช้อปนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมาช่วยกันรีวิวกันด้วยนะครับว่าจะมีร้านไหนอย่างไรกันบ้างที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพื่อจะได้เรียกลูกค้ากันหน่อยนะคุณผู้ฟังวันละ200วันละ210วันก็แป๊บเดียวหมดเดือนละ 1,000 บาทคุณผู้ฟังใช้จ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ไม่รีบนะค่อยก่อนเอาไว้ช่วงเวลาสำคัญนะครับอาจจะไปซื้อของใช้เข้าบ้านนะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ำปงน้ำปลาปลากระป๋องน้ำตาลอะไรประมาณนี้เป็นของอุปโภคบริโภคต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ภายในบ้านก็มีหลายร้านค้านะที่เข้าร่วมโครงการนี้คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะสอบถามกันในพื้นที่ชุมชนของคุณกันได้เลยนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music เนี่ยนะครับเราออกอากาศตั้งแต่บ่าย3จนถึง6โมงเย็นนะจริงๆรายการของเรานี่คือมี3ชั่วโมงนะครับออกอากาศที่อสมทสงขลา 96.5 นะครับแต่ว่าทางฝั่งของอสมทพัทลุงก็จะรับ2ชั่วโมง4จนถึง6โมงเย็นแล้วก็อสมทตรังก็จะรับสัญญาณ5จนถึง6โมงเย็นนะครับแต่วันนี้ตอนเช้าเนี่ยรายการจากอสมทสงขลาก็ได้มีการไปออนแอร์กันที่จังหวัดตรังกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังในช่วงของ MCOT Variety โดยดีเจออสๆเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับ11จนถึงเที่ยงวันนี้คิดว่าน่าจะได้ฟังเสียงสวยๆของดีเจออสๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็วันนี้หลายคนเดินทางกันอยู่ฟังอสมทกันอยู่บนรถเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เปิดงานเปิดเรียนกันตามปกติ
1: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Modern Life Modern Music
0: หรือว่าจะมีใครลาต่อเนื่อง ทำงาน1วันหยุด1วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยววันพุธก็หยุดอีก1วันใช่ไหม

ไปซื้อของกินที่ไหนกันดีฉลอง60 40วันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับร้านไหนดังๆวันก่อนนี้ไปที่พัทลุงมาคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปซื้อแกงน้ำเคยนะครับแกงไตปลาที่ตรงที่เป็นแบบตลาดที่เขาเป็นตลาดที่เขาขายแกงตอนเย็นๆนะครับที่อยู่ติดกันกับกำแพงของโรงพักที่สภ.เมืองพัทลุงร้านแรกครับที่บอกว่าเป็นร้านแกงน้ำเคยบ้านจ่าใช่ไหมมีพี่คนหนึ่งเขาแนะนำกันเข้ามาเนี่ยบอกว่าอร่อยนะฮะก็เลยซื้อมาฝากทีนี้ก็กินแล้วติดใจแบบนี้ก็เลยต้องตามไปซื้อถึงร้านเลยซื้อมา4ถุงหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ใหญ่ที่บ้านก็บอกว่าอร่อยติดใจนะฮะไม่เคยกินแกงน้ำเคยที่แบบว่านัวแล้วก็อร่อยเท่านี้มาก่อนนะครับเวฟร้อนร้อนนะฮะกับข้าวสวยร้อนร้อนพร้อมกับสตออีกสักหนึ่งพวงนะครับกินเข้าไปบวกกับแตงด้วยอีกนิดนึงนะฮะสองสามลูกรับรองว่าอร่อยฟินวันนี้ไม่รู้ขายหรือเปล่านะ ถุงละ60อร่อยจริงคุณผู้ฟังใครที่มีโอกาสไปพัทลุงนะหรือว่าแฟนๆที่พัทลุงฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับ ไม่อยากจะพูดเยอะน้ำลายสอทีเดียวนะฮะเดี๋ยวยังไงต้องแวะไปซื้อกันอีกแน่นอนทีเดียวนะสำหรับร้านดังนะแฟนๆชาวหาดใหญ่สงขลานี่ก็อย่าลืมแวะเวียนกันไปได้เลยนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับอสมทสงขลาแล้วก็อสมทพัทลุงฟังกันอยู่พร้อมกันในขนาดนี้แต่ว่าอสมทสงขลาของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับทางไปสนามบินแต่ว่าอยู่ฝั่งขาเข้าเมืองหาดใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อสายๆนี่เห็นว่ามีการโพสต์ว่าฝนตกในเขตของเทศบาลนครหาดใหญ่แต่ว่าทางอสมทที่ตั้งของเราอยู่ฝั่งควนลังสนามบินเนี่ยฝนไม่ตกนะครับคุณผู้ฟังแต่ก็มีความอบอ้าวอยู่นิดหน่อยแต่ว่าแดดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ครึ้มๆกันอยู่ในขณะนี้นะครับพูดถึงเรื่องของสนามบินช่วงนี้หลังจากที่ผ่านรายฮัจยีมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางกลับมาจากการแสวงบุญนะครับการประกอบพิธีฮัจญ์นะที่ซาอุดิอาระเบียเห็นเครื่องบินลำใหญ่เลยนะครับของสายการบินซาอุดิอาที่บิน

ครับนะครับพี่น้องที่ไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยกลับกันมาแล้วนะครับก็เริ่มที่จะทยอยกลับกันมาเป็นไฟล์บินขากลับนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในเรื่องของความสมบูรณ์พร้อมของพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะว่าโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องเดินทางไปนครเมกกะนะครับเพื่อที่จะได้ไปร่วมทำบุญครั้งใหญ่นอกจากว่าจะให้กับตนเองกับครอบครัวแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับก็มีความสุขกับเรื่องของสิ่งที่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้กันด้วยนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาขากลับนะเผื่อว่าใครจะมารับญาติๆกันที่สนามบินเนี่ยนะครับก็ยังไงเผื่อเวลาในการเดินทางมาขึ้นเครื่องกันด้วยนะครับสำหรับท่าอากาศยานหัดใหญ่นะครับรวมไปถึงหลังจากที่หยุดยาวกันมานะครับต่อเนื่องจากช่วงของรายอฮัจญีใช่ไหมครับพี่น้องที่เดินทางกันมาจากทางมาเลเซียเนี่ยนะก็เริ่มในการทยอยเดินทางกลับกันรถค่อนข้างที่จะติดยาวเหมือนกันนะแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นรถยนต์ส่วนตัวนะครับเนื่องจากว่าที่ด่านนอกเนี่ยนะครับที่สะดาวเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเส้นทางกันละรถคอนเทนเนอร์รถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ไปเข้าด่านนะที่ตรงด่านไทยแห่งใหม่นะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อก่อนนี่คือจะจอดกันเรียงยาวเป็นกิโลเลยนะสำหรับรถตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่บริเวณหน้าด่านนอกตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้บริการต่อคิวเข้าทางมาเลเซียกันที่ด่านแห่งใหม่นะครับที่อาจจะยังเปิดไม่สมบูรณ์ 100% ก็กำลังเร่งรีบในการที่จะให้มีความสมบูรณ์กันส่วนรถส่วนบุคคลหรือว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวยังคงใช้บริเวณพื้นที่ของด่านนอกเดิมนะครับด่านเดิมในการเดินทางเข้าออกกันอยู่ตอนนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้มีความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการเดินทางนะครับแต่ต้องบอกไว้เลยว่าช่วงนี้รถป้ายมาเลเซียก็ยังคงเต็มเมืองหัดใหญ่นะฮะมากินมาเที่ยวมาช็อปมามีความสุขกันที่เมืองไทยใช้จ่ายกันแบบว่าสะพัดกันทีเดียวบวกกันกับคนไทยได้60 40ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมขอเพลงมาได้เลยนะครับ Line ID Mcord สงขลานะครับอันนี้ Facebook อันนี้ Line นั้น Line Line ID Mcord สงขลานะครับ MCOTSONGKHLA ครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหรือว่าทักแชทกันเข้ามาที่ใน Inbox ก็ได้นะเพจอสมทสงขลาฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ mcord.net และ mcord application ตอนแอร์ที่ 96.5 อสมทสงขลาและ 95.75 อสมทพัทลุงฟังพร้อมกัน2คลื่นตอนนี้แล้วก็3คลื่นในชั่วโมงหน้าเดี๋ยว

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการแนะนำเพลงเพราะกันเข้ามาในทุกช่องทางทุกเพลงที่คุณส่งมาเราเก็บรวบรวมเข้าสู่การรายงานชาร์ตทุกวันศุกร์ตอน 5:00 น.ด้วยนะครับ

0: MCOT Radio.
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอนเดียวเด็กเบิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน MCOT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
7: 96.5 Modern Life Modern Music

ู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: าฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาทฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดใหม่สำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานง่ายไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า950บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรมาเลยตอนนี้ครับ02-666-0008 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องดี
1: Modern Life Modern Music 96.5 96.5

ผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลา

จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่คุณเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้กับยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถจะบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวซึ่งใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกันกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ว่าถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกันไปกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับแต่ว่าให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับ

0: ณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตลาดแม่กลองเริ่มคึกคักอานิสงส์โครงการรัฐ 60-40 ดันกำลังซื้อสะพัดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มยอดขายพุ่งที่ตลาดแม่กลองและตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกลับมาคึกคักอย่างเห็นได้ชัดภายหลังรัฐเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เปิดให้ประชาชนกดยืนยันรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสที่ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนในพื้นที่โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งมีทั้งอาหารทะเลสดอาหารแห้งรวมถึงสินค้าท้องถิ่นพืชผักผลไม้ส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการในตลาดทั้งสองแห่งมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดแม่กลองบอกว่าโครงการสนับสนุนจากภาครัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพทำให้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดแม่กลองเช่นนางกนกพรเกตรามฤทธิ์แม่ค้าขายกุ้ยช่ายและมันโถบอกว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่มีประชาชนออกมาจับจ่ายหลังเลิกงานหลายร้านมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 20-30% ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นมากขึ้นส่วนนางนพวรรณวรรณยิ่งแม่ค้าขายอาหารทะเลในตลาดแม่กลองบอกว่าลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆส่วนใหญ่มาซื้อกุ้งซื้ออาหารทะเลเอาไปทำอาหารผู้ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้แม้จะเป็นวันแรกแต่หลายคนตั้งใจมาใช้สิทธิ์คาดว่ายอดขายช่วงนี้น่าจะเพิ่มขึ้นถึง 50%ผู้มีรายได้น้อยชาวโคราชออกมาใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจับจ่ายสินค้าต่อเนื่องพบเป๋าตังระบบหน่วงเน็ตช้าโดยช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้ที่ร้านมิลกับมอสกิฟต์ช็อปตั้งอยู่ที่หมู่2เขตเทศบาลตำบลพี่มายอำเภอพี่มายจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่างพากันมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ใช้ในครัวเรือนกันอย่างต่อเนื่องแต่จะไม่หนาแน่นเท่ากับช่วงเช้าที่เริ่มเปิดให้บริการใช้สิทธิ์โครงการและยังมีหลายคนซื้อสินค้าผ่านแอปเป๋าตังไม่เป็นหรือเน็ตช้าทางร้านจึงต้องคอยแนะนำวิธีการและอำนวยความสะดวกซึ่งทำให้การสแกนจ่ายเงินซื้อสินค้าล่าช้าไปบ้างและยังมีปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมเช่นนางสาวชิดงูพี่มายลูกค้ารายหนึ่งที่มาจับจ่ายบอกว่าดีใจที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือและเป็นครั้งแรกที่ได้รับเงินเพิ่มอีกจากเดิมได้รับวงเงินช่วยเหลือเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ใช้จ่ายเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นแต่ช่วง4เดือนนี้จะมียอดเงินเข้าเป็นเดือนละ 1,000 บาทซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐบาลอย่างมากที่มีโครงการเอามาช่วยเหลือประชาชนมาช่วยคนยากจนและผู้มีรายได้น้อยตอนเช้าเมื่อซื้อสินค้าไปรอบหนึ่งแล้วเป็นน้ำตาลทรายจะนำไปใช้ในครัวเรือนและช่วงบ่ายนี้จะมาซื้อสินค้าในช่วงบ่ายจะเป็นของใช้จำเป็นเช่นกระดาษทิชชู่จะเอาไปขายต่อด้านเจ้าของร้านบอกว่ามีโครงการนี้เข้ามาทำให้ทางร้านคึกคักมีลูกค้าเข้ามามากขึ้น

0: อยากให้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ร้านค้าค่อนข้างจะเงียบเหงาเพราะลูกค้าไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีน้ำมันแพงและสินค้าราคาแพงสลากดิจิตอลบนแอปเป่าตังถูกคนเดียวมากสุด20ใบรับ120ล้านบาทสลากดิจิตอลบนแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยงวดวันที่1มิถุนายน2569สลากรางวัลที่1มีคนถูกรางวัล1คนรวม30ใบ180ล้านบาทถูก1ใบจำนวน10คนถูก20ใบจำนวน1คนสลากตัวเลข3หลักงวดประจำวันที่1มิถุนายนรางวัล3ตัวตรงรางวัลละ 7,056 บาทรางวัลสลับมีทั้งหมดรางวัลละ 2,985 บาทและเลขรางวัล2ตัวตรง95ได้รับเงินรางวัล313บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปลนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392 และ080-067-3429
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

ลักษณ์ไหนเจริญชีพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: หลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันต่อที่อสมทสงขลา FM 96.5 MHz ครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักกันด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เรามาพร้อมๆกันเลยนะครับอสมทสงขลา FM 96.5 MHz ครับอสมทพัทลุง FM 95.75 MHz แล้วก็อสมทตรัง 106.25เมกะเฮิร์ตสวัสดีกันในทุกพื้นที่กันด้วยติดตามรับฟังพร้อมๆกันนะครับ5จนถึง6โมงเย็นอีก1ชั่วโมงของการฟังเพลงเพราะกันตรงนี้นะครับและคุณผู้ฟังส่งเพลงกันได้เลยนะครับเพลงไหนที่คุณอยากฟังครับ LINE ADMCOT สงขลาหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาก็ได้นะครับฝากคุณกดไลค์กดติดตามกันด้วยฟังออนไลน์ที่ mcot.net และ mcot connect application โหลดออกมาเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นบนแท็บเล็ตของคุณนะครับโหลดทั้งระบบAndroid แล้วก็ iOS นี่คือโหลดฟรีไม่คิดตังค์เราสามารถจะรับฟังเครือข่ายของวิทยุอสมทกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับวันนี้วันหยุดนะครับเป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชาครับแล้วก็เป็นวันแรกของโครงการไทยช่วยไทย plusนะรัฐ60เรา40ใช้จ่ายกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็น่าจะคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเติมเงินกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เติมเงินเลยในแอปเป๋าตังค์ G Wallet นี่นะครับถ้าคุณไม่เติมเงินคุณก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องแบ่งกันคนละส่วนกันกับภาครัฐกันด้วยนะครับนะบางคนบอกว่าเติม133เสกให้เป็นได้ของจริงๆนะครับข้าวราดแกง2จาน20พร้อมใช้มากแต่ว่ายังไม่ได้ไปตลาดเลยน้ำมันพืช6ขวดนะผงซักฟอกถุงเล็ก2ห่อนะครับ1บินนมอีก2ลังเนี่ยซื้อมาไว้แล้วตอนนี้นี่คือเอาไว้ใส่บาทนี่นะครับแล้วก็มีบอกว่าไปซื้อข้าวสาร1ถัง280นะแล้วก็ไปซื้อไก่3ตัวเอามาทำไก่ต้มน้ำปลาเอาไว้ทำบุญเลี้ยงพระพรุ่งนี้ดีมากเลยนะครับยังไม่ได้ใช้เลยพรุ่งนี้จะออกไปล่าเหยื่อเอ๊ะยังไงนะครับบอกว่าเมื่อเช้านี้ไปจ่ายตลาดหยุดที่ตลาดมาก็ได้มันหมูแข็งมา5กิโล300ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยนะครับซื้อผลไม้ราคา20ได้ในราคา8บาทแค่นี้ก็มีความสุขโอ้นี่เลยนะครับแล้วก็เลขที่ออกพอไปดูเลขที่ออกปุ๊บรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงงวดนี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยนอกจากว่าจะเป็นวันดีๆของการใช้สิทธิ์นะครับเรื่องของคนละครึ่งกันแล้วเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยก็ลุ้นเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วยนะครับงวดประจำวันที่1มิถุนายน2569ออกกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังเลขที่ออกในงวดนี้นะครับ173770ครับ173770เลขหน้า3ตัวมี2รางวัลนะครับ848แล้วก็415เลขท้าย3ตัวก็2รางวัลเช่นเดียวกันก็คือ410แล้วก็938ส่วนเลขท้าย2ตัวก็คือ95เป็นยังไงบ้างเลขสวยอยู่นะเลขคลื่นอสมทพัทลุงเลย 95.75 ด้านหลังใช่ไหมคุณผู้ฟังนะฮะใช่ไหมถูกต้องสิ 95.75 แหมนะก็คงจะถูกกันบ้างอะไรบ้างนะส่วนใครที่ไม่ถูกก็ไปใช้จ่ายนะฮะไทยช่วยไทย plus กันดีกว่านะฮะ60-40นะไปใช้วันกันวันเท่าไหร่นะวันละ200ใช่ไหมคือบุฟังเอาละส่งเพลงกันได้เลยนะครับสำหรับบรรยากาศในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ฝนตกยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วย
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network 96.5
0: รายการของเราเนี่ยนะครับนอกจากว่าจะมี Modern Life Modern Music แล้วเนี่ย

ในช่วง10โมงจนถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์กับ DJ ออดออดนะครับอสมทวารายตี้เราไปออนแอร์กันที่อสมทตรังกันด้วยนะครับคิดว่าแฟนๆชาวตรังคงได้ฟัง DJ ออดกันไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาส่วนชั่วโมงของ Modern Life Modern Music เนี่ยนะครับก็จะออกอากาศที่สงขลาบ่าย3จนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ออกอากาศที่อสมทพัทลุง4จนถึง6โมงเย็นแล้วก็อสมทตรังก็จะมารับช่วงต่อตอน5จนถึง6โมงเย็นนะครับก็ฟังกันไปเรื่อยๆให้มีความสุขนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานของคุณเปิดในรถเดินทางก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเปิดในออฟฟิศหรือว่าบางคนก็อาจจะฟังอสมทกันอยู่ที่บ้านที่ไหนก็ตามแต่ก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคน

5โมงกว่าๆนะครับหลายคนฟังอสมทกันอยู่บนรถในวันนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราก็เปิดทำงานกันตามปกติแล้วก็หยุดลาวนะหยุดลาวในวันพุธนะครับโดยเฉพาะที่หาดใหญ่นี่รถติดมากๆเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวทั้งคนมาเลเซียแล้วก็พี่น้องจากต่างจังหวัดนี่ก็เดินทางกันมาช้อปปิ้งนะครับมาเที่ยวมาอะไรกันมากมายรวมถึงนะฮะที่พัทลุงเนี่ยก็ทราบว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเขาไปกันเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะตรงที่สะพานเฉลิมพระเกียรติที่ทะเลน้อยนี่นะครับเป็นคาราวานรถมอเตอร์ไซค์แว้นกันไปเลยนะไปดูช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินนะครับคุณผู้ฟังแหนบแสงสวยมากๆเลยแล้วก็วนกลับทางฝั่งของคาบสมุทรสถิงพระหรือแม้แต่กระทั่งจังหวัดตรังนี้ก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของอาหารอร่อยนะครับวันก่อนนี้ไปตรังเห็นรถนักท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยไปจนถึงกันตังไปจนถึงตรงหาดปากเมงกันเลยทีเดียวนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนกันคือต้องบอกว่าตอนนี้นี่พอมีรถยนต์ส่วนตัวถนนหนทางสะดวกสบายเนี่ยนะครับคนมาเลคนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เดินทางเข้าออกในประเทศไทยของเราสะดวกก็มากันเป็นแบบครอบครัวนะสะดวกสบายในการเดินทางไปตรงทุกจุดทุกแห่งที่กินที่เที่ยวเดี๋ยวนี้เขาเปิดดูในโซเชียลมีเดียเขาก็รู้แล้วว่าร้านไหนอร่อยยังไงมีคนไปรีวิวกันมากมายยังไงพวกเราคนไทยก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับด้วยมิตรภาพด้วยกันละกันนะครับอาหารก็ขายตามราคานี่แหละนะครับคนไทยขายราคาไหนคนต่างชาติก็ขายราคานั้นเพราะว่าเขารู้หมดตอนนี้ว่าอันไหนที่แบบเป็นราคาเท่าไหร่อย่างไรนะโดยเฉพาะรสชาตินี่ก็ต้องดีรสประเสริฐสีอยู่แล้วอาหารภาคใต้ของเราใช่ไหมครับคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของไก่กันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะ KFC แม้พูดถึงแล้วก็อยากกันอีกนะฮะเห็นว่าช่วงนี้นี่มีขาดตลาดใช่ไหมไก่ทอดขาดตลาดวันก่อนเขาบอกว่าไก่ขาดตลาดแบบบางสาขาเขาปิดป้ายเลยว่าไก่ไม่พอในการขายที่เป็นไก่ทอดนะครับน่าจะมาจากเรื่องของตัวโปรโมชั่นที่ออกกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามีข้อมูลนึงเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ก่อตั้ง KFC เนี่ยเขาออกปากบอกว่าเกลียดเลยนะสำหรับเมนูยอดฮิตของร้านตัวเองถึงขั้นด่าแรงหนกว่าเหมือนกาวติดวอลเปเปอร์ขนาดนั้นเลยเหรอผู้พันฮาร์แลนด์แซนเดอร์สนะอาจจะเป็นผู้สร้างอาณาจักรไก่ทอดเคนตักกี้หรือว่า KFC นะครับจนกลายเป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดระดับโลกนะครับแต่เชื่อหรือเปล่าว่ามีเมนูยอดนิยมเมนูหนึ่งนะที่ในร้านของเขาเองเนี่ยเจ้าของเขาแบบไม่ปลื้มเลยแล้วก็บอกว่ารับไม่ได้ด้วยนะครับหลังจากที่เขาขายกิจการ KFC ให้กับกลุ่มนักลงทุนในปี1964นะครับผู้พันก็ยังคงทำหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็โฆษกอย่างเป็นทางการของบริษัทแต่ถ้าว่าเขามักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสูตรอาหารทางร้านอยู่บ่อยครั้งซึ่งเมนูที่เขาโจมตีหนักที่สุดนั่นก็คือน้ำเกรวี่นั่นเองคุณผู้ฟังเราไม่เคยเห็นเนาะน้ำเกรวี่มีหรือเปล่าหรือว่าเคยกินนะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเมื่อปี1978ผู้พันแซนเดอร์สเนี่ยนะครับก็ได้ให้คะแนนประเมินเมนูเครื่องเคียงยอดฮิตนี้อย่างดุเดือดแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยจากการบันทึกในชั้นศาลเนี่ยระบุบอกว่าคำพูดของเขานี่คือพระเจ้าช่วยน้ำเกรวี่นั้นมันห่วยแตกสิ้นดีโอ้โหเขาว่าอย่างนี้เลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งแบรนด์ไก่ทอดชื่อดังก็ยังได้มีการเปรียบเทียบน้ำเกรวี่เวอร์ชันปรับปรุงใหม่บอกว่าไม่ต่างอะไรจากกาวติดวอลเปเปอร์แล้วก็มันขาดคุณภาพตั้งแต่ที่เขาเคยทำเสิร์ฟในยุคแรกอย่างสิ้นเชิงนะครับผู้พันแซนเดอร์ก็ได้มีการอธิบายถึงกระบวนการในการทำบอกว่ายุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยซื้อน้ำประปามาในราคาแค่15ถึง20เซนต์ต่อ 1,000 แกลลอนจากนั้นก็เอามาผสมกับแป้งสาลีแล้วก็แป้งมันจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่กาวแป้งเปียกดีๆนี่เองนอกจากนี้นะ

0: ครับเขาก็ยังเสริมอีกว่าเมนูดังกล่าวเนี่ยไม่มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆเลยแล้วก็ทางร้านก็ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้ขายเมนูนี้ให้แก่ผู้บริโภคด้วยซ้ำนะครับเป็นการวิจารณ์ที่เป็นเรื่องเลยนะครับแบรนด์ของตัวเองนะฮะวิจารณ์แบบเผ็ดร้อนคำวิจารณ์จากผู้พันแซนเดอร์ในตอนนั้นนี่คือกลายเป็นเรื่องที่อื้อฉาวในสังคมจนทำให้ร้าน KFC สาขาแฟรนไชส์แห่งหนึ่งที่เมืองโบลิงกรีนในรัฐเคนทักกี้เนี่ยตัดสินใจยื่นฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายต่อตัวผู้พันแซนเดอร์สแล้วก็สำนักพิมพ์ที่นำบทสัมภาษณ์ไปตีพิมพ์เลยนะครับอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาศาลฎีกาแห่งรัฐเคนทักกี้ก็ได้มีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าวโดยให้เหตุผลนะครับบอกว่าคำวิจารณ์ของผู้พันแซนเดอร์สนั้นกล่าวถึงภาพรวมของแบรนด์ KFC เท่านั้นไม่ได้เจาะจงหรือว่าสร้างความเสียหายต่อแฟรนไชส์สาขาโบลิงกรีนโดยตรงครับทีนี้แม้ว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์จะเกลียดเมนูนี้เข้าไส้นะคุณผู้ฟังสำหรับน้ำเกรวี่ของ KFC เนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในเมนูเครื่องเคียงที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นแล้วก็นิยมสั่งมาทานคู่กันกับมันบดมานานหลายทศวรรษนะครับในเว็บไซต์เป็นเว็บบอร์ดชื่อดังของอย่าง Reddit นะครับมีการถกเถียงกันในประเด็นนี้อย่างกว้างขวางโดยผู้ใช้รายหนึ่งเขากล่าวชื่นชมบอกว่ามันเป็นน้ำเกรวี่ฟาสต์ฟู้ดที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นอาหารที่เยียวยาจิตใจสำหรับใครหลายคนในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตบางคนเนี่ยก็เข้าไปให้ข้อมูลสนับสนุนความคิดของผู้พันโดยระบุว่าน้ำเกรวี่ที่เสิร์ฟในยุคของผู้พันแซนเดอร์สนั้นเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงโดยสูตรดั้งเดิมแท้ๆจะมีการใช้เศษหนังไก่ทอดกรอบที่ตกอยู่ก้นหม้อทอดนำมาผสมผสานกับแป้งสูตรลับเฉพาะนมสดแล้วก็ครีมแท้เพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เข้มข้นหอมมันแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลตามธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันนะครับกลุ่มผู้ที่รักการทำอาหารต่างก็พากันแจกสูตรโฮมเมดนะครับเพื่อที่จะนำเรื่องของการจำลองน้ำเกรวี่สูตรดั้งเดิมของผู้พันขึ้นมาใช้ลองทำเองที่บ้านว่ารสชาติจะเป็นยังไงอ๋อน้ำที่มันราดอยู่บนนั่นแน่ๆเลยคุณผู้ฟังน้ำที่มันราดอยู่บนมันบดใช่ไหมมันบดโคสลออ่ะคุณผู้ฟังใช่ซึ่งถ้าผมนะไม่ชอบ ไม่กินคือคนที่ไม่ชอบคือไม่ชอบเลยแต่เพื่อนเนี่ยชอบมากถึงมากที่สุดมันบดเนี่ยชอบเป็นอะไรที่แบบว่าชอบเป็นชีวิตจิตใจเออจริงๆคุณผู้ฟังแล้วแต่คนจริงๆนะถ้าเขาชอบเขาก็ชอบจริงๆสำหรับเมนูนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลองไปดูซิว่าที่เขาว่าผู้พันแซนเดอร์ไม่ชอบเนี่ยจะเป็นยังไง ลองไปทบทวนอีกสักรอบดูไหมว่ารสชาติเป็นยังไงนะสำหรับมันบดเนี่ยอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA แล้วคุณผู้ฟังชอบไหมครับสำหรับเมนูนี้ถามเลยกันละกันนะครับจะได้รู้กันไปเลยนะว่าคนเราเนี่ยก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นประมาณนี้ประมาณนู้นประมาณนั้น
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นจะบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายหรืออาหารเป็นพิษที่ร้านอาหารต้องรับผิดชอบตามกฎหมายให้ประกันภัยช่วยดูแลคุณเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สาย

0: มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: 96.5 Modern Life Modern Music

0: จากภาวะที่เรียกว่าไอสโตรกเพราะดื่มชานมไข่มุกเป็นประจำหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่ากินชานมไข่มุกเสี่ยงตาบอดกระทันหันจากภาวะไอสโตรกนี่จริงไหมครับ
1: ไม่จริงครับภาวะเส้นเลือดอุดตันหรือไอสโตรกในที่นี้เนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินทางตาชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆไม่ได้เกิดจากตัวชานมไข่มุกโดยตรงนะครับ
0: โรคไอสโตรกหรือสโตรกตาคืออะไรล่ะครับ
1: โรคไอสโตรกในที่นี้เนี่ยก็คือโรคเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาอุดตันภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า central retinal artery occlusion จอประสาทตาคนเราจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงอยู่มีทั้งเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงกรณีที่เส้นเลือดที่มาเลี้ยงเนี่ยเกิดการอุดตันเฉียบพลันเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะไอสโตรกเป็นภาวะที่พบได้เป็นระยะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้บ่อยมาก
0: แล้วเขายังบอกว่าถ้าเป็นภาวะนี้ต้องรักษาภายใน 40-60 นาทีจริงไหมครับ
1: ในกรณีที่เส้นเลือดแดงที่บริเวณจอประสาทตาอุดตันนะครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางจักษุแพทย์หรือทางจักษุวิทยาเลยนะครับเพราะว่าจะมีเวลาทองหรือโกลเด้นพีเรียดของการรักษาเนี่ยอยู่ในช่วง 40-60 นาทีแรกจริงนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อทั้งทุกส่วนของร่างกายถ้าขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเขาจะทำให้เกิดการตายหรือเสียหายของเซลล์บริเวณก็จะทำให้เซลล์ของจอประสาทตาผู้ป่วยเริ่มมีอาการแล้วไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาฟื้นมองเห็นได้เหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเลยครับ
0: อาการที่เกิดภาวะไอสโตรกมีอะไรบ้างล่ะครับ
1: ผู้ป่วยเนี่ยจะรู้ได้ทันทีเลยว่าอยู่ๆตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันการมองเห็นมันค่อยๆมืดแล้วก็มืดลงไปในเวลาหลักนาทีเลยครับ2หลักนาทีก็มองไม่เห็นเลยนะครับ
0: ใครบ้างครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะไอสโตรกได
1: ้อาจจะเกิดได้ทั้งในผู้สูงอายุนะครับหรือแม้แต่อย่างกรณีในข่าวเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแค่อายุ20กว่าก็เกิดขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่เขามีนะครับ
0: ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไอสโตรกคืออะไรครับ
1: โดยทั่วไปปัจจัยเสี่ยงที่เราพบบ่อยก็คือการมีภาวะผิดปกติในเส้นเลือดเช่นเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดสูงหรือโรคไขมันสูงและก็รวมทั้งกรณีบางคนที่อาจจะมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีลิ่มเลือดอุดตันลอยไปตามเส้นเลือดต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็ไปอุดตันที่บริเวณเส้นเลือดจอประสาทตาทำให้เกิดภาวะไอสโตรกแล้วก็ทำให้สูญเสียการมองเห็นนี
0: ้นอกจากนั้นในปัจจุบันยังพบอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดไอสโตรก
1: ในปัจจุบันยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่พบบ่อยมากมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในคนที่ไปฉีดฟิลเลอร์บริเวณหน้าผากระหว่างตาข้างจมูกอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ตัวฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะลอยเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ไปอุดตันเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาทำให้เกิดภาวะไอสโตรกนี้ได้นะ
0: แล้วการรับประทานชานมไข่มุกหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้เกิดไอสโตรกได้ไหมครับ
1: การรับประทานเครื่องดื่มบางชนิดแม้ว่าจะมีรสหวานเนี่ยก็ไม่ได้เป็นต้นเหตุโดยตรงนะครับที่ทำให้เกิดภาวะไอสโตรกนะครับ
0: และอาจารย์ยังมีคำแนะนำสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวในการป้องกันโรคไอสโตรกไว้แบบนี้ครับ
1: ถ้าการควบคุมโรคประจำตัวรวมทั้งในคนหมอให้ยารับประทานเพื่อป้องกันลิ่มเลือดที่อาจจะลอยไปอุดตามเส้นเลือดส่วนต่างๆของร่างกายไม่ใช่เฉพาะที่บริเวณจอประสาทตาถ้าไปอุดที่บริเวณสมองก็จะเกิดภาวะแข็งขาอ่อนแรงได้นะครับหรือถ้าไปอุดที่เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจก็อาจจะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้เช่นเดียวกัน
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ากินชานมไข่มุกเสี่ยงตาบอดกระทันหันจากภาวะที่เรียกว่าไอสโตรกนี่เป็นยังไงครับ
1: ไม่จริงครับชานมไข่มุกไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่จะทำให้เกิดโรคสโตรกของตานะครับเพียงแต่ว่าในคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆที่ควบคุมไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้ในโอกาสเกิดภาวะสโตรกของตาได้มากขึ้นครับ
0: เข้าใจสาเหตุการเกิดโรคอย่างถูกต้องป้องกันโรคได้อย่างตรงจุดนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้

ับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด1,000 มล.ผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลง

0: ย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึงฟรีดินปรับมา1ซอง99บาท3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network You're listening Modern Life Modern Music New Release 96.5 Modern Life Modern Music 96.5 96.5

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านบุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นนะครับของวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดแต่ว่าเท่าที่ดูรายงานออกอะไรเนี่ยเลขท้าย2ตัว95ใช่ไหม
3: เห็นออกอยู่ไม่ได้ค่อยสนใจว่าออกเลขอะไร
2: 95 95
3: ค่ะ
2: ออก95
3: อันนี้เขาไปถ่ายนะคะเมื่อวานนี้ที่พี่ไพศาลบอกว่าไปที่5 Modern Trade แล้วไม่เจอคนไม่มีคนเลยอะ
2: น้อยน้อยไม่รู้น้อย
3: น้อยน้อยจนพี่ไพศาลคิดว่าเขาคงรอใช้อะไรอะไทยช่วยไทยวันนี้กันใช่ไหมคะ
2: ไปเมื่อวันอาทิตย์กับ
3: ปรากฏวันนี้ในห้างแตกเลยค่ะจะทานอะไรก็ไม่ได้ทานสักอย่าง
2: ห้าง
3: ใกล้บ้านเราเนี่ยค่ะที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสลับเปาเจ้าดังต้องรอ20 นาที
2: เป็นเพราะร้านนี้เขาได้ใช่ไหมเขาใช้สิทธิ์ไหม
3: ไม่ค่ะไม่จ่ายเต็มกันไม่มีค่ะ
2: ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ
3: ไม่มีค่ะไม่มีไม่ร่วมโครงการแล้วก็โอ้โหคิวยาวทุกขายดิบขายดีคือคักมากค่ะพี่ไพศาลยังโอเคอยู่วันนี
2: ้ครับ
3: ค่ะ
2: วันหยุดยาว
3: ขอให้ดีทุกวันขอให้ดีทุกวันค่ะ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็อย่าดีเฉพาะต้นเดือนนะก็รายงานข่าวบอกว่าบรรยากาศคึกคักคนแห่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสพ่อค้าแม่ค้าบ่นเล็กน้อยวันแรกเสียเวลาอธิบายระบบคำนวณอัตโนมัติ60-40ใครต้องจ่ายกี่บาทนะโดยวันนี้เนี่ยมีรายงานบรรยากาศนะของบรรดาสำนักข่าวต่างๆนะซึ่งก็ไปในทิศทางเดียวกันว่ามีผู้คนออกมาจับจ่ายในช่วงเช้าเลยนะฮะของการใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยมติชนออนไลน์เขาไปสำรวจที่ตลาดประชานิเวศเขตจตุจักรก็คงจะใกล้ๆสำนักงานก็นะ
3: ไม่เห็นไปไกลกว่านั้นเลยค่ะ
2: ก็เห็นถ้าเป็นร้านก็ร้านเนี่ยฮะไอ้ที่ขาย
3: เบียร์หิมะ
2: เบียร์หิมะผมนัดกับ
3: ตลาดก็ไม่เคยไปแบบตำผัดบางเขนหน่อยก็ไม่ได
2: ้ผมนัดก
3: ับยิ่งเจริญหน่อยก็ไม่ได้
2: พรรคพวกที่มติชนก็เบียร์หิมะทุกทีแล้วก็บอกใกล้ๆคุณอันเนี่ยบอกไอ้เปลี่ยนมากก็ได้นะเขาบอกไม่เป็นไร
3: ตลาดก็ประชาชื่นอยู่นั่นใช่ไหมคะ
2: บอกตลาดประชาชื่นเขตจตุจักรมีประชาชนออกมาจับจ่ายกันตั้งแต่6 โมงเช้าพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมโครงการนะสำหรับการใช้เงินเพื่อซื้อของหลายคนอาจจะมีความงงบ้างเล็กน้อยเมื่อพ่อค้าแม่ค้าบอกราคาเต็มของสิ่งที่จะซื้อก่อนที่จะอธิบายตามมาว่าเมื่อสแกนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วระบบก็จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติว่าในราคาที่ซื้อนั้น เมื่อคิดอัตราส่วน 60-40 ออกมาแล้วผู้ซื้อต้องจ่ายเงินที่อยู่ใน G-Wallet เป็นเงินเท่าไหร่โดยพ่อค้าแม่ค้าหลายรายอาจจะมีบ่นบ้างว่าเสียเวลาในการอธิบายลูกค้าแต่ก็เข้าใจว่าเป็นการใช้วันแรกอาจจะมีงงๆและใช้เวลากันบ้าง
3: เมื่อตอนบ่ายที่ฉันฟังรายการช่วงบ่ายคลื่นของเราเนี่ยเขาพูดเหมือนที่เรียนพูดเมื่อเช้าเลยว่าไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณและให้มันวุ่นวายอยากใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปอยากจะซื้อปลาสลิดกิโลละ260อยากจะซื้อ3ขีด4ขีดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาแค่เท่าที่อยากจะได้พอมันเกินมันก็จบมันก็ได้แค่นั้นนะคะ
2: มันเกินไปเราก็ต้องเอาเงินของเราเติมเข้าไปในส่วนที่เกินใช่ไหม
3: ก็ไม่โอเคก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ได้ไงคะเออมันขึ้นมาว่าเกินคุณต้องเติมเงินอะไรเงี้ยคุณเหลือสิทธิ์วันนี้เท่านี้เท่านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเมื่อเหลือสิทธิ์วันนี้เท่านี้ก็ดูแล้วก็เห็นก็รู้แล้วว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ไม่โอเคก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปเสียเวลาคำนวณละค่ะเอาเวลาคิดเรื่องอื่น
2: คือก็โอเคนึกไว้นี่ก็ได้วันนึงเนี่ยถ้าจะใช้60 40รัฐบาลเนี่ยคุณใช้เต็มแม็กเลยเนี่ยก็คือ333บาทถูกไหมอือฮ
3: ึ
2: 333บาทก็คือรัฐบาล200ต่อวันนะแล้วก็ของเราเนี่ย133เพราะฉะนั้นคุณซื้ออะไรก็แล้วแต่มูลค่าไม่เกิน333บาทใน1วันนี่ก็โอเคเลยนะรัฐบาลเขาก็จ่ายใน200ที่เขาให้เราแล้วเราก็จ่ายในส่วน40ของเราไปยกเว้นว่าจะเกินกว่านี้ก็เป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะก็เขาบอกว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และดีใจที่เขาร่วมโครงการรวมทั้งยอมรับว่าตอนแรกแอบกังวลว่าพ่อค้าแม่ค้าอาจจะงงๆกับการคิด60 40ไม่เหมือนคนละครึ่ง50 50ที่คิดง่ายกว่าแต่อาหาร2เลยก็ลงตัวแต่เมื่อใช้แล้วระบบมีการคำนวณให้โดยอัตโนมัติก็รู้สึกสะดวกและวางใจนี่ก็มีรายงานว่าอย่างนั้นนะฮะขณะที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าจากประชาชนที่เขาร่วมโครงการเนี่ย 26.5 ล้านคนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ20ถึง50ปีแสดงว่าผมเข้าร่วมโครงการผมส่วนน้อยนะซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันแรกเนี่ยนะครับ3,828,488 คนณเวลาบ่าย3ของวันนี้จาก 26.5 ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว 3.8 ล้านคนตัวเลขกลมๆกระทรวงคลังก็บอกขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้าน

0: ้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้อเป็นอย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข T&C พร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 865,524 ร้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 792,771 ร้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 72,747 ร้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไข T&C อีก 188,350 ร้านและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอการตรวจสอบอีก 3,625 ร้านทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบไปแล้ว 474,257 ร้านค้าและดูเงินที่มีเม็ดเงินในระบบแบ่งเป็นสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายรวมสะสมอยู่ที่797.82 ล้านบาทเกือบ800ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากระบบการสั่งอาหารและระบบผ่านช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยมีกำหนดการจะเริ่มเปิดใช้งานลำดับถัดไปคือ15มิถุนายนตอนนี้ยังเป็นร้านค้าล้วนๆอยู่นะซึ่งเมื่อจำแนกตามสัดส่วนการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนจากฝั่งรัฐเนี่ย463.61 ล้านบาทและเป็นส่วนของประชาชนที่จ่าย 334.21 ล้านบาทครับ
1: ข้อดีของงวดนี้นะคะตั้งแต่ตอนลงทะเบียนมาจนถึงวันที่เริ่มใช้วันนี้วันแรกก็คือไม่มีการบ่นเรื่องของล่มวันที่ไปลงทะเบียนก็ไม่บ่นนะมีในสารเดินลงทะเบียนที่ไหนทราบไหมคะบนภูเขาที่ภูฏานค่ะความสูง 3,000 เมตร
2: นะผมไปยังจัดรายการคุณนรงค์ยังบอกเลยว่าเอ๊ะแล้วคุณอันจะลงยังไงเนี่ยถ้าไม่ถ้าบินไปแล้วนะเพราะเขาเปิดลงทะเบียนมันที่
1: ไหนไปบ้างเลยค่ะเดินทางวันเสาร์ที่23 24 25วันจันทร
2: ์อ๋อทำลง
1: ตื่นมาทุกคนตื่นมาทานอาหารเช้าลงทะเบียนกันหรือยังโอ้สบายมาก
2: ทำโรมิ่งมาโอเค
1: สบายมากเลยแล้วก็ที่ภูฏานเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตอะไรของเขาเนี่ยดีมากไม่ว่าจะขึ้นอยู่ภูเขาสูงยังไงก็300เมตรจากน้ำทะเลนี่ชิลๆเลยค่ะก็นี่ลงทะเบียนมาจากที่นู่นทุกคนตื่นมาก็ได้หมดเลยนะคะ
2: ครับ
1: แต่วันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะ
2: เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใช
1: ้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าคนเยอะเห็นข่าวอยู่ว่าต้องไปรายงานตัวต้องไปยืนยันตัวต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยในวันลงทะเบียนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตัวระบบเองไม่เป็นอะไรเลย
2: ก็มีประมาณผมว่าเป็นหลักน่าจะประมาณสักไม่เกินน่าจะประมาณสักล้านคนประมาณสักหนึ่งล้านคนที่ยังต้องไปที่ธนาคารนะผู้สูงอายุบ้างเพิ่งจะซื้อโทรศัพท์มาบ้างเปลี่ยนโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ที่สแกนไม่ได้แล้วก็ทำเองก็ไม่ได้ลูกหลานทำให้ก็ไม่สำเร็จอะไรเงี้ยนะอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่สแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าถึงขั้นโหลดลงแอปลงอะไรจะมีปัญหาที่ปาถะต้องไปธนาคารผมว่ารวมๆตัวเลขน่าจะประมาณสักหลักล้านนิดๆไม่น่าไม่คือดูไปธนาคารเนี่ยดูเยอะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทำได้แค่ธนาคารเดียวคือธนาคารกรุงไทย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็สาขาธนาคารกรุงไทยทุกๆแห่งก็แน่นขนาดช่วงเวลานั้นนะวันหนึ่งก็ทำได้แค่ไม่เกิน300คนต่อสาขาใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นเรื่องของเดี๋ยววันต่อไปก็ทุกอย่างก็คงจะเป็นปกติแล้วว
1: ันนี้ก็ถือว่าดีค่ะไม่นั่งอธิบายกันนิดหน่อยคือถ้าไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรมากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะตัวเลขมันโชว์อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วว่าเหลือเท่าไหร่ถูกไหมฮะ
2: ไม่เคย
1: กลัวหรือกลัวว่าพอ 60% เขาจ่ายไปแล้วที่เหลือมันจะเข้าเนื้อจ่ายเกินอันนั้นก็เป็นไปได้ถูกต้องค่ะซื้อของ101ในขณะที่ยอดเงินที่เหลือเนี่ยมันเหลืออยู่แค่30บาทเพราะฉะนั้นเขาก็จะตัดเงินเรามากกว่า 30-40% ที่เราจะจ่าย
2: อัน
1: นี้มันจะอัตโนมัติเช่นเดียวกันค่ะ

0: ถ้าไม่เช่นนั้นก็เอาเงินใส่ไว้รายวันก็ให้มันพอดีคำนวณไปโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: วันที่3 4 5กรกฎาคมตรงกับวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์เพราะฉะนั้นท่านที่มักจะติดภารกิจแบบสิ้นเดือนต้องทำเงินเดือนแจกลูกน้องบางท่านก็ทำงานแค่อาทิตย์เดือนละ2วันคือวันหวยออกสองรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคนก็ทำงานแค่เดือนละสองวันเนี่ยมีรายจ่ายมันจะไม่ติดเลยวันที่3 4 5ที่อาจารย์สมุทรกับพี่สุวิทย์จะพาไปเที่ยวสุโขทัยกับพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับ
0: อยากไปนะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมถึงเราจะไปมากี่ครั้งก็แล้วแต่สำคัญของการเดินทางคือไปกับใครบางทีอ่ะเราจำเสียงพระเราจำวัดจำโบสถ์จำอะไรต่อมีอะไรก็จำได้บางจำไม่ได้บ้างแต่เราจะจำบรรยากาศที่เวลาไปได้จำความรู้สึกที่ไปได้จำเพื่อนร่วมทริปนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราจำที่สุดวัดก็เหมือนวัดเดิมอะไรอะไรก็เหมือนวัดเดิมนะคะแต่สิ่งเราทำให้เราจำคือเพื่อนร่วมทริปเพราะฉะนั้นการเดินทางในครั้งนี้ที่ FM 100.5 M-Cord News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติคือพิษณุโลกสู่ราชธานีศรีอยุธยาคือพระนครศรีอยุธยา3วัน2คืนในครั้งนี้น่าไปที่สุดค่ะเดินทางศุกร์เสาร์อาทิตย์กรกฎาคมคือเดือนหน้า3 4 5นะคะไฮไลท์สุดๆหาไม่ได้อย่างที่เรียนให้ทราบท่านอาจจะเคยไปหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ท่านจะได้ไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินไปกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาตัวจริงก็น่ารักออกทีวีออกวิทยุยังไงตัวจริงอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะไปเจาะลึกประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานตลอดทริปค่ะเส้นทางเนี่ยดีนะคะวันแรกไปที่อยุธยาไปที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเมืองสองแควเมืองอกแตกเนี่ยไปสักการะพระพุทธชินราชไปชมตำนานพระนางพญาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจภาคีตกเย็นปุ๊บดินเนอร์สุดพิเศษแล้วก็ปิดห้องทอล์คโชว์สไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟต้องเอ็กซ์คลูซีฟแล้วใครไม่ซื้อตัวไปไม่ฟังใช่ไหม
1: ครับใช่
0: เป็นที่กับที่พิษณุโลกทีนี้เราก็ล่องกลับมาเลยเอ้ยไม่ใช่ค่ะวันที่2ต้องไปพระราชวังจันทร์ก่อนสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อเรียนไปเมื่อปีที่แล้วพี่ไพศาลค่ะไปกับท่านเป็นนายทหารท่านก็เป็นคนพิษณุโลกแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์ท่านไปชี้พระราชวังจันทร์ก่อนหน้านี้คือโรงเรียนชายนะคะโรงเรียนพิษณุโลกวิทยาลัยที่เป็นโรงเรียนชาย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็ไปขุดเจ
1: อ
0: พระราชวังจันทร
1: ์ครับ
0: แล้วก็อยู่ติดกับกองทัพภาคที่3ท่านลูกทหารท่านก็ปั่นจักรยานออกจากกองทัพภาคที่3มาเรียนที่โรงเรียนพิษณุโลกเนี่ยน่าไปน่าไปมากมีประวัติศาสตร์แต่ละมุมนะคะต้องไปแล้วยิ่งเมืองเหล่านี้ควรไปที่สุดหน้าอะไรรู้ไหมคะหน้าฝนค่ะพี่ไพศาลมันไม่ค่อยร้อนแล้วก็เขียวขจีปลา
1: น้ำแม่น้ำ
0: อร่อย
1: น้ำแม่น้ำก็ดู
0: แดงอย่างนั้นนะคะจะหน้าไหน
1: แต่ว่าดูเต็มขึ้นมาหน่อยใช่ไหม
0: ดูเต็มนะคะดูเต็ม

0: ฉะนั้นเนี่ยหูมันต้องลงไปลงจากตะลิ่งลงไปต่ำมาก
1: ค่ะก็เนี่ยค่ะจะไปพระราชวังจันทร์นะคะวันที่2แล้วก็ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบไปพระราชวังจันทร์นะคะสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรเสร็จแล้วก็จากพิษณุโลกมาอยุธยาค่ะมาอยุธยาก็พอดีตกเย็นปุ๊บนั่งเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและยามเย็นนะป้อมเพชรค่ะจำได้เลยว่าคุณเบลล่าอ๋อนี่ป้อมเพชรป้อมเพชรนะคะดิฉันต้องขับรถไปอยุธยาไปดูอีกรอบนะคิดดูเสร็จแล้วทีนี้คือ
0: เมื่ออยู่ตรงอยุธยาที่แม่น้ำมาบรรจบกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแล้วก็นอนนะคะพอล่องเรือเสร็จก็ทานของทานอาหารอิ่มน้ำสำราญกันเป็นคืนที่สองแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะไปที่วัดมหาธาตุค่ะชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้แล้วก็จะพาไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะแค่วัดมหาธาตุเนี่ยนะคะปะฟังประวัติแล้วเพลินมากชอบมาก
0: วัดหน้าพระเมรุก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะอยู่ฝั่งหนึ่งของเกาะอยุธยา
1: ค่ะ
0: ตามประวัติศาสตร์แล้วในยุคที่เสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยแล้วก็มีการเผาอยุธยาทำลายพวกวังวัดอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นวัดที่รอด
1: ไม่ถูกเผา
0: ทั้งนี้ว่าพม่าเนี่ยใช้เป็นที่ตั้งของกองทหารที่ตั้งทัพก็เลยไม่ได้เผาไม่ได้ทำลายเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือของดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ผมก็เคยไปชมแบร์แลนะเป็นพระพุทธรูปประทรงเครื่องเลยนะพระพุทธรูปพระประธานของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยเป็นชุดที่ทรงเครื่องเลยเหมือนกับหลักการเดียวกับพระมหาไมยมุนีที่ยักษ์ไข่แล้วก็ที่มาอยู่ที่ทรงเครื่องเลยมีเครื่องศีรษะมีเครื่องอะไรแบบเครื่องทรงกษัตริย์
1: ค่ะแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยนะคะน่าจะเป็นมื้อกลางวันของวันที่3อ่ะค่ะจะได้พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับคุณดำรงพุทธปานค่ะจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอนี่แหละคนอยุธยาแท้เด็กหัวรอใช่ไหมคะ
0: ใช่เด็กหัวรอ
1: ค่ะค่ะเด็กหัวรอเดี๋ยวนี้ก็ตามทั้งคุณดำรงตามทั้งคุณมาโนชพุทธานนั่นแหละอยุธยาแท้ๆค่ะชอบดูในเฟซบุ๊กเขาก็ไปรถโค้ช VIP คันแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลกันอย่างดีนะคะเดินทางสบายที่พักก็ดีที่สุดนั่นแหละค่ะอาหารก็ล้วนแล้วแต่คัดสรรแล้วก็ที่หาไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมทางที่ใจเดียวกับท่านทุกคนเลยนะคะเจอกันก็ยิ้มให้กันก็มีความเป็นมิตรนั่นแหละค่ะอบอุ่นที่สุดราคาไม่แพงนะคะเพียง 15,900 บาทเท่านั้นที่นั่งก็มีจำนวนจำกัดตามรถที่เอาไปอะค่ะถ้า3คันนี่ก็ต้องเพิ่ม
0: เห็นว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุยกับคุณณรงค์บอกว่าเปิดคันที่2อยู่นะตอนเนี้ยไม่รู้จบคันที่2ยังเปิดคันที่3หรือเปล่าแต่ว่ามีวิทยากรไป3ท่านใน3คันก็เหมาะพอดีนะเพราะว่าวิทยากรก็ร่วมไปกับทริปด้วยคุยกันไปในรถด้วยก
1: ็ค
0: ่
1: ะ
0: 3คันกับ3คันก็ดี
1: ดิฉันพูดขนาดนี้ต้องมีคนตัดสินใจไปแล้วล่ะค่ะโทรไปที่เบอร์นี้เลยนะคะ0944803076 0943966649 0868251444จดไม่ทันเอาใหม่นะคะ0944803076 0943966649 0868251444ค่ะแฟนคลับเรายังไงต้องใช้โทรศัพท์ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้คุณวัชระเพชรทองอดีตส.ส.ของประชาธิปัตย์ได้เปิดเผยกับ
1: นัก
0: ข่าวนะว่าได้รับหนังสือจากสำนัก

0: งานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในความหมายก็คือจากสำนักงานของคุณเอกนิตินี่แหละเป็นหนังสือที่กค0102/1592ลงวันที่22 พฤษภาคม 2569ถึงคุณวัชระเพชรทองเลยนะเป็นหนังสือเรียนนายวัชระเพชรทองเลย
1: เพราะคุณวัชระเป็นคนถามไป
0: ใจความเนี่ยก็บอกว่างี้ตามที่ท่านมีหนังสือฉบับลงวันที่18 พฤษภาคม 2569โอ้ส่งไป18นะตอบ22ก็เร็วนะซึ่งเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายติดตามภาษีที่ต้องชำระเพิ่มที่ต้องชำระเพิ่มเติมของนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ลงวันที่14 สิงหาคม 2568ความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรจึงส่งเรื่องดังกล่าวไปเพื่อกรมสรรพากรพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไปโดยกรมสรรพากรจะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบโดยตรงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ
1: คุณวัชระตอบเร็วเพราะอะไรรู้ไหมตอบเร็วเพราะอะไรรู้ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะไม่ได้เป็นคนจ่ายไม่ได้เป็นคนตามเองไงก็โยนให้กรมสรรพากรตาม
0: ครับครับ
1: วัชระโอเคเดี๋ยวให้สรรพากร
0: ตามผิดแล้วตามผิดแล้วตะจอมันสรรพากรแต่โอเคถามมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้สรรพากรทบตอบผ่าน
1: วัชระสรรพากรเดี๋ยวไปทีหลังไม่ต้องมาทางนี้นะสรรพากรเลย
0: ก็คุณวัชระเพชรทองก็บอกว่าขอขอบคุณคุณเอกนิตินิติธานประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่สั่งการให้สำนักรัฐมนตรีตอบหนังสือผมกลับมาและจะติดตามทวงถามรัฐมนตรีทุกๆเดือนจนกว่าประเทศไทยจะได้รับเงินภาษีจำนวน 17,000 ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามคำพิพากษาศาลฎีกา
1: คือไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ว่าแบบผมจะทวงทุกเดือนทางอีกฝ่ายเนี่ยก็โอเคทวงได้ทวงไปทวงได้ทวงไปมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะปปช.ยังโดนศาลตัดสินจำคุก3ปีมาแล้วเลยกับการไม่เปิดเผยเอกสารการไม่จัดการทวงหนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการ
0: หน้าที่
1: ได้เนี่ยทำเป็นเล่นนะคะเริ่มต้นมันอาจจะขำๆหน่อยตอบเร็วชี้เป้าให้ไปตาม
0: อ
1: ีกสักเดือน2เดือนผ่านไปขำไม่ออกหรอกค่ะถ้ายังเตะกันไปเตะกันมาหมายถึงเตะลูกกันนะคะแล้วไม่เก็บเงินเพราะว่าคนที่ทำการบ้านแทนสรรพากรมีเยอะค่ะไปเปิดดูก็ได้สำนักข่าวหลายสำนักข่าวเขาไปเช็คหมดเลยว่าคุณทักษิณยังมีหุ้นอยู่ที่ไหนมูลค่าเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติแล้วล่ะ
0: เพราะในทางคดีก็จบแล้วใช่ไหมถึงศาลฎีกาแล้ว
1: ก็อันนี้เป็นแพ่งค่ะเขาไปเก็บเงิน
0: ใช่
1: เป็นหน้าที่เก็บเงินมันจบแล้วค่ะมันจบแล้วมันจบแล้วคณายคือต้องเก็บเงินค่ะ
0: เอา
1: เรื่องใกล้ตัวเราซะหน่อยเหลืออีก2นาทีขอข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะดิฉันก็ฟังข่าวนี้มานานแล้วดิฉันก็ไม่อยากเชื่อว่าจะถึงป่านนี้อีก2ปีเนี่ยไอ้ที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลกันมาตั้งแต่ปี2500อะไรนะพี่หลาน57ถูกไหมคะ57 67 62ปีเนี่ย
0: สมัยคุณยิ่งรักใช่ไหม
1: อีก2ปีก็คือจะหมดวาจะหมดอายุสัมปทานแล้วนะคะนักถอยหลังอีก2ปีเสร็จจะถึงเส้นทางของทีวีดิจิทัลว่าจะเอายังไงทุกวันนี้ล่อแร่ล่อแร่กันหมดแล้วเพราะว่ารูปแบบของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปการโฆษณาไม่มีการมาโฆษณาทางทีวีการโฆษณาเข้าไปหรือเขาจ้างอินฟูเข้าไปออกทางอะไรออนไลน์อีกแบบนึงกันหมดแล้วงบโฆษณาทางทีวีตกลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วมันก็มีผลต่อคุณภาพของการผลิตรายการทีวีด้วยแล้วคนในอุตสาหกรรมนี้เป็นเหมือนคนนะคะคุณสุภาพคลี่กระจายเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลคุณสุภาพทวงถามเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วถามคณะกรรมการกิจการกสทช.เนี่ยว่าจะเอายังไงจะเอาเหมือนเดิมจะประมูลใบอนุญาตรอบใหม่หรือจะมีแนวทางอื่นไร้คำตอบจาก7กสทช. ามแล้วถามอีกรอแล้วรออีกเงียบกริบสุดท้ายในวันนี้ค่ะมีการเปิดเวทีรับฟังผลกระทบจากความล่าช้าของ Roadmap TV Digital และการดูแล OTT OTT ที่ให้มีการโฆษณาได้ในระบบทีวีเขาเรียกว่าทีวีอะไรนะพี่ไพศาลที่เป็นบ็อกซ์ใช่ไหมคะ
0: แพลตฟอร์มพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายครับ
1: ค่ะ อันนั้นก็โฆษณาไม่ได้แล้วจะเอาอย่างไรไม่มีคำตอบแกเป็นหมอหัวใจใช่ไหมครับประธานนะท่านที่ยังเป็นหมอมาตลอดชีวิตและที่ยังคิดเรื่องนี้ที่ยังก็คิดยากนะพี่ไพศาลแล้วก็ได้ข่าวก็ยังเป็นหมออยู่ด้วยไม่ใช่หรอคะ
0: ยังเป็นหมออยู่ก็ยังทำงานอยู่ยังมี
1: ก็เป็นหมอหัวใจแล้วให้แกมาบริหารโทรทัศน์แล้วแกก็ไม่มีคำตอบให้เขาแล้วพวกเราเป็นหมื่นคนอยู่ในวงการนี้คุณสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจแล้วนะว่าจะเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ไปกันเพียบเลยที่นั่งอยู่เนี่ยเรียนก็ขออภัยจำหน้าได้แต่นึกชื่อไม่ออกหนึ่งในนั้นมีคุณสุพิญญาหานรงค์ด้วยค่ะแล้วก็
0: ค
1: ุ
0: ณสุพิญญากลางนรงค์
1: อ้อคุณพิจารณาการในโรงขออภัยค่ะก็จะไปพบกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้ช่วยหาทางออกเกี่ยวกับอนาคตของทีวีดิจิทัลที่จะสิ้นสุดลายเส้นปี72ที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลพยายามทำตามกฎกติกาในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีวีโดยที่มีผู้คุมกฎคือกสทช.แม้หลังไร้สัญญาณของอนาคตทีวีดิจิทัลจะได้รับคำแนะนำให้ร้องต่อนายกให้ร้องต่อสสแต่ในฐานะคนทำงานสื่อยังเลือกยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่มีเคารพกฎขึ้นความถี่เป็นสมบัติของชาติแต่ผู้ที่มีหน้าที่ทำเพื่อจัดสรรขึ้นไม่ใช่รัฐบาลคือองค์กรอิสระเรายึดมั่นตรงนี้อย่าไปยุ่งกับใครแม้มีคำแนะนำให้ไปพึ่งรัฐบาลแต่ก็ยังหวังจะพึ่งกสทช.เคารพกฎระเบียบสู้ตรงเนี้ยอย่าดึงนักการเมืองคนนั้นคนนี้มาเกี่ยวข้องแต่พอฟังอดีตเลขาธิการกสทช.ผมเอาแน่ขนาดท่านกสทช. อยู่กับกติกายังมองถึงเวลาไม่ฉะนั้นเราไม่มีที่พึ่งจึงขอรับไว้จะไปที่ทำเนียบหรือสภาค่อยว่ากันเราจะไปอย่างเปิดเผยไม่ไปแอบคุยค่ะอันนี้คุณสุภาพพูดนะคะ
0: ก็ไปพบคุณอนุทินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไปพบในฐานะ
1: ล่าส
0: ุ
1: ดไปยื่นโนติสไม่ใช่การรำพันความเสียหายให้ทราบ
0: ครับ
1: แต่มีการลงนามในเอกสารว่าเราจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายสับสนค่ะทั้งที่เราไม่อยากสู้กันทางกฎหมายกสทช.เป็นคนคุมกฎพวกผมเป็นผู้ปฏิบัติออกกฎมาสิเราไม่ต้องการเป็นคู่กรณีไม่ควรมาถึงจุดนี้สุภาพฟังรายการเราทุกวันนะพี่ไพศาล
0: โอ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ
1: ้ไอ้
0: ภายใน
1: ลุยๆค่ะลุย
0: กันเขาก็แฉกันเองใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็เตรียมอะไรกันไว้แต่ว่าก็คล้ายๆมีคนจะไปสกัดหรืออะไรยังไงประธานเนี่ยถึงวาระที่จะต้องเอาเรื่องนี้มาพิจารณาก็สั่งปิดประชุมอะไรเงี้ยนะแล้วจะมีการแฉโดยกรรมการในกสทช.ด้วยกันนี่แหละแสดงว่ามันน่าจะมันน่าจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะ
1: องค์กรอิสระที่รู้สึกว่าดูผลงานออกมาไม่เป็นที่พอใจของดิฉันก็แล้วกันนะจริงๆพูดแรงกว่านี้ก็ได้แต่ขอไม่พูดแล้วกันก็คือกสทช.ค่ะพี่ไพศาลแล้วงบประมาณเยอะการออกลายเส้นการให้ขวบรวมค่ายโทรศัพท์อะไรจนถึงทุกวันนี้ไม่เคยมีค่ายโทรศัพท์ไหนมาเสนอโปรโมชั่นให้ดิฉันเลยตั้งแต่เขาควบรวมกันแพงยังไงอย่างนั้นไม่เคยถูกลงไม่เคยดีขึ้นค่ะพี่ไพศาลนี่คือผลงานของกสทช.ชุดนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect

0: ดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: ค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกสทช.ก็คือที่ฉันมีความรู้สึกว่าเขาวุ่นวายกันเองเยอะตั้งแต่ตำแหน่งเลขาธิการกสทช.สารพัดคดีไปดูมาดูจบบ้างหรือยังมาจนตำแหน่งประธานกสทช.ที่เป็นหมอหัวใจของบิ๊กป้อ
1: ม
2: จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เรื่องร้องเรียนก็เฉพาะเรื่องของพวกเขาเองเนี่ยก็ยุ่งวุ่นวายมากแล้วมันก็ส่งผลกระทบมากับงานบ้านงานเมืองที่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติและของเราสำหรับส่วนตัวดิฉันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีการควบรวมพวกกิจการโทรคมนาคมเหลือแค่2ค่ายเนี่ยดีไม่ดีไม่ทราบสำหรับคนอื่นแต่สำหรับดิฉันเมื่อก่อนนี้ดิฉันจะได้รับการเสนอโปรนู่นโปรนี่ตัดราคากันอะไรดีๆมาให้เราหลังจากนั้นดิฉันไม่เคยได้เลยค่ะพี่นายสารใครได้ก็ช่วยบอกบ้างไม่เคยมีเลยจากนั้นจนถึงวันนี
1: ้
2: แพงอยู่เท่าเดิมไม่เคยมีอะไรที่ดีขึ้นที่มาเสนอเราค่
1: ะ
2: นี่ก็มาถึงกิจการทีวีดิจิทัลที่ผู้ประกอบการเขาทนไม่ไหวค่ะที่เขาไปอ่านมีแต่คดีของพวกเขาไม่มีคดีไม่มีเรื่องความไม่มีเรื่องความเจริญก้าวหน้าของส่วนรวมเลย
1: เออคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาน่าจะโพสต์ใน Facebook ใช่ไหมเตือนทีวีไทยเสี่ยง slow collapseมีโอกาส 75% ล่มสลายอย่างช้าๆก็บอกสุทธิชัยหยุ่นออกโรงเตือนอนาคตทีวีดิจิตอลไทยกำลังอยู่ในจุดวิกฤตและไร้ทิศทางเนื่องจากใบอนุญาตกำลังจะสิ้นสุดลงในปี2572พร้อมหยิบยกงานวิจัยจากมสว.ที่ชี้ว่าอุตสาหกรรมทีวีไทยมีโอกาสเผชิญภาวะที่เรียกว่า slow collapse หรือการค่อยๆล่มสลายสูงถึง 75% หากภาครัฐและกสทช.ไม่เร่งกำหนดโรดแมปเพื่อหาทางออกนะ slow collapse ซึ่งโอกาสเกิด 75% หรือล่มสลายอย่างช้าๆเนี่ยจะอยู่ในฉากกระทัดแรกนะก็คือรายได้และคุณภาพจะลดลงรายการสาระจะค่อยๆหายไปถูกแทนที่ด้วยข่าวดราม่าและรายการขายสินค้าสังคมจะขาดสื่อหลักที่พึ่งพาได้จากทัศน์ที่2 Survival of the Fittest เหลือรอดเพียง 6-8 ช่องที่แข็งแกร่งที่สุดโดยผู้ประกอบการต้องหันไปพึ่งพาการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ของตัวเองแทนโมเดลค่าโฆษณาแบบเดิมแล้วก็ฉากทัศน์ที่4ก็คือ State Dependent Limbo ภาครัฐออกนโยบายช่วยเหลือช้าเกินไปจนอุตสาหกรรมตามไม่ทันผู้ประกอบการกลายสภาพเป็นซอมบี้ที่ไร้พลังในการแข่งขันแล้วก็ฉากทัศน์สุดท้ายเนี่ย Phoenix Risingฟื้นคืนชีพด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างอย่างแท้จริงเปลี่ยนเกณฑ์ใบอนุญาตไปเน้นคุณภาพเนื้อหาเป็นบิวตี้คอนเทสต์และร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มไทยสู้กับต่างชาตินะปัจจุบันหน้าจอสมาร์ททีวีถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการของต่างชาติเป็นหลักหากไม่มีกลไกกำกับดูแลให้ช่องทีวีของไทยอยู่ในจุดที่ผู้ชมค้นหาง่ายแบบหน้าจอทีวีไทยอาจถูกเบียดจนหายไปนำไปสู่ความเสี่ยงในการตกเป็นเมืองขึ้นทางข้อมูลข่าวสารที่ความคิดและวัฒนธรรมของคนไทยถูกกำหนดผ่านอัลกอริทึมแพลตฟอร์มระดับโลกคุณสุทธิชัยยังย้ำเตือนว่าฟรีทีวีคือสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกำลังจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรือสตรีมมิ่งปัญหาจึงไม่ใช่แค่วิกฤตของธุรกิจสื่อแต่เป็นวิกฤตระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและอำนาจอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลกสทช.และทุกภาคส่วนต้องเร่งหาคำตอบก่อนที่ความสูญเสียจะ

0: กลายเป็นความจริงที่แก้ไขไม่ทัน
1: ไม่ได้ใจนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะเราอยากให้ทีวีออนแอร์หรือเปล่าเราอยากให้ข่าวมีแต่ข่าวดราม่ามีแต่ข่าวอะไรอย่างที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวสืบสวนสอบสวนไม่ต้องมีทุนไปทำข่าวการเมืองอะไรที่มันลึกซึ้งอยู่กับข่าวสามีภรรยาคนโกงตรงนั้นโกงตรงนี้อะไรก็เอามาแฉกันไปง่ายเดียวเราไม่แน่ใจนะคะพี่ไพศาลมันก็เป็นเรื่องยุทธศาสตร์เป็นเรื่องชาติอ่ะถ้าคิดว่าจะปกครองง่ายๆก็ให้คนจมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรที่มันไร้สาระให้สื่อเนี่ยอ่อนเปี้ยเพียแรงไม่ต้องมีแรงไปค้นคว้าหาความจริงหรือตรวจสอบ
0: คือตอนนี้ฟรีทีวีที่ไม่จำเป็นที่กสทช.จะต้องไปออกกฎเกณฑ์อะไรมาเขาก็อยู่ได้ก็คือNBT นี่ของรัฐใช่ไหม
1: ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นลูก
0: แล้วก
1: ็งบประมาณภาษีของเรา
0: ช่อง5เขาอยู่ได้ไทย PBS เขามีกฎหมาย
1: ช่อง5เขาอยู่ได้จากอะไรคะข้าราชการทำนะคะ
0: ช่อง5ก็ต้องกู้เงินจากกองทัพบกทำอยู่มันจะมีงบประมาณของฝ่ายกองทัพแล้วกองทัพเขาก็ต้องจัดงบประมาณ
1: ถ้ากู้มันคือหนี้นะคะ
0: อะไรนะ
1: ถ้ากู้มันเท่ากับติดหนี้นะคะแล้วหนี้จะจ่ายไหมคะ
0: ติดหนี้ผมถ้าผมทราบจะช่องง่ายได้ติดหนี้เยอะมากแต่ว่าก็โอเคเขาเป็นที่รู้กันว่าไม่น่าจะก็ยังไม่มีการทวงถามแล้วมั้งฮะเพราะว่ามันก็โอกาสที่จะใช้คืนก็ไม่ง่ายนะก็เป็นธุรกิจเป็นเรื่องของเฉพาะไปเข้าใจว่าเขาจะมีเหตุผลที่พูดถึงเรื่องความมั่นคงอะไรต่างๆที่ต้องมีโทรทัศน์เป็นของของทางกองทัพก็ยังคงอยู
1: ่เป็นโทรทัศน์เพื่อความมั่นคง
0: คราวนี้มันก็จะเหลืออย่างเดียวเหลือก็คือของพวกเอกชนที่ได้มาจากการประมูลที่ได้มาจากการจ่ายค่าใบอนุญาตนะเฉพาะกลุ่มนี้นั่นแหละแต่ที่จะต้องมีแผนอะไรออกมาซึ่งถ้าช้าเนี่ยก็ไม่รู้อนาคตมันก็คงจะมีผลกระทบทางธุรกิจเพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยสมมุติว่าเขาออกระเบียบมาแล้วเราจะไม่สู้ต่อเนี่ยมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันไม่ใช่แค่ปี2ปีนะถ้าจะถอยหรือจะลุกจะสู้ต่อเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการกันพอสมควรทีเดียว
1: ค่ะจะมีที่พออยู่กันดีหน่อยก็คือที่ไทย PBS อะค่ะไทย PBS เองก็ประมาณเขาตั้งมาแต่ปี2551สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ใช่ไหมคะแล้วก็ตามกฎหมายนี้ก็คือว่าใช้เงินจากภาษีบาปมีอะไรบ้างอะคะมีตั้งแต่รายได้
0: พวกเหล้าพวกเบียร์
1: เงินมีตั้งแต่นำส่งโดยกรมสรรพสามิตนำส่งโดยกรมศุลกากรแล้วก็เงินที่นำส่งโดยกรมบัญชีกลางค่ะพี่เพศาลที่ให้กับไทย PBS อย่างโดยรวมเนี่ยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2511เนี่ยเขาได้เงินบำรุงขององค์การเนี่ย 1,857 ล้านสรรพสามิต 1,600 ล้านแล้วก็ศุลกากร244ล้านรวมเป็น 1,857 ล้านงบประมาณเขาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจากปีแรกเนี่ย 1,800 ล้านมาขึ้นปี52เนี่ยได้ 2,000 ล้านเลยขึ้นมา200ล้านแล้วก็มาจนถึงปีไหนมาจนถึงปี66ก็แล้วกันคือภาษีมันขึ้นลงๆแล้วแต่ว่าเขาเก็บได้มากได้น้อยนะคะตอนปี6นี่ก็ 1,900 ล้านค่ะพี่เพศาล
0: วันนี้เขาใ
1: ช้เศษก็คือบวกลบ 2,000 ล้าน
0: มา 2,000 ล้าน
1: ที่ไทย PBS เขามีรายได้อ่ะค่ะก็คือสูงสุดก็คือภาษีของสุราและยาสูบสูงสุดไม่เกินปีละ 2,000 ล้านค่ะ
0: ครับอันนี้เขามีกฎหมายเขามีอะไรของเขาเฉพาะเขาอยู่นะฮะนี่ว่าเรื่อง
1: น่าห่วงอยู่ค่ะเพราะว่า

สื่อเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญในการที่จะสร้างชาติด้วยนะคะพี่ไพศาลเราจะมีค่านิยมแบบไหนอยู่ที่สื่อถ้าเราไม่มีแกนหลักของชาติเนี่ยเราก็จะไปตามโซเชียลทั้งหมดก็แล้วแต่เพจรุ่นเพจนี่มีของจันเขาเนี่ยที่เขารู้จักเขาให้คนอื่น

0: แต่สื่อหลักของเราที่จะเปลี่ยนอุดมการณ์ชาติจริงๆเนี่ยเราจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆค่ะ
1: yeah.
0: เราก็จะมีแต่คอละครชายรักชายหญิงรักหญิงเต็มไปหมดมีคนกระซิบบอกดิฉันว่าไม่เหลือสักช่องแล้วนะคะพี่อัน
1: อ
0: ย่างไอ้ที่เคยคิดว่าเหลือไม่เหลือแล้วอ่ะไปหมดแล้ว
1: ไอ้แนวตั้งแนวนอนอะไรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่ซีรีส์แนวตั้งซีรีส์แนวนอนเลยเขาเนี่ย
0: ก็เห็นตอนเรียนไปหาหมอมาที่ที่แล้วเนี่ยมีคนเดินไปหาหมอด้วยอาการนี้กันเยอะนะคะม
1: ัน
0: ตั้งอยู่เงี้ยค่ะทั้งคอทั้งแขนทั้งเอ็นบ่าไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาลไม่ใช่เล่นนะ
1: แต่เขาเองก็บอกมาจากจีนเนี่ยเป็นนี่
0: ป่วยกันเยอะมากป่วยกันเยอะมากจากอาการตั้งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: มันอาจจะเป็นมานานแล้ว
1: เอาเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา48นาทีมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เข้าใจแล้วคุณดัชแมนบอกว่าเรียนพูดง่ายไปที่ว่าไม่ต้องคำนวณมันก็จริงอะค่ะบางคนไม่คำนวณมันเกิน
1: เรื่องอะไร
2: ไอ้ไทยที่ไทยพลาสอะค่ะใช่เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ต้องคำนวณหมายถึงว่าคนซื้อเองก็ต้องคำนวณไปด้วย
2: สมมติมันเหลืออยู่50 บาทแล้วเราไปซื้อ100อะค่ะเราต้องจ่ายเดี๋ยวนะคะเราต้องจ่ายเพิ่มกว่าโควต้าในวันหนึ่งคือเขาจ่ายให้เรา200ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วเราต้องจ่ายเอง
1: 133
2: เท่าไหร่อ่ะ133บาท
1: ครับ
2: ถ้าเราไปซื้อแล้วเหลือ80บาทแล้วเราไปซื้อของ100เหลือ40บาทแล้วเราไปซื้อของ100นึงอ่ะเราต้องจ่ายเกินอ่ะ
1: 40บาทแล้วไปจ่ายเราใช้100นึงเหรอน่าจะต้องจ่าย60 70 80 70กว่าบาทเลย
2: ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นขออภัยเด็กก็คิดว่าดูเอาก็น่าจะดูออกนะแต่ว่าเขาก็ซีเรียสกันเรื่องนี้ใช่ค่ะ
1: อย่าเกิน200ใช่ไหมระวังว่าในส่วนถ้าจะใช้แอปก็อย่าให้เกินวันละ333บาทก็ไม่มีปัญหาอะไร
2: ค่ะ
1: ไม่ที่จะต้องไปยุ่งยากอะไรนะ
2: ค่ะ
1: ก็
2: คุณอภิชาติบอกว่า

0: างเงี้ยจะไปโทษใครสื่อก็สื่อทีวีทำตัวเองคิดแต่เอาตัวรอดขาดคุณภาพใช่ไหมคะ
1: มันมีส่วนด้วยกันหมดแล้วครับมันไม่คงไม่ใช่เรื่องของเหตุปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะมันมีองค์ประกอบโครงสร้างอยู่มันมาจากเรื่องของ
0: รูปแบบวันที่ประมูลไม่มีใครคิดว
1: ัน
0: ที
1: ่
0: ประมูลไม่มีใครคิดว่าดิจิทัลจะมาแล้วโฆษณามันจะลงไปที่ดิจิท
1: ั
0: ลไม่ได้มาที่ทีวี
1: แพลตฟอร์มมันจะ
0: ออนไลน์
1: ใช่ไหมก็โอที
0: ท
1: ี
0: หมดแล้วไม่ได้มาออนไลน์ตอนนั้นไม่มีใครคิดค่ะ
1: คือไม่ใช่ว่าโง่นะแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วเกินกว่าที่เขาคาดการกันมันมามันแบบพอมันเปลี่ยนแปลงปั๊บนี่มันแบบชั่วแป๊บเดียวนี่มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปแบบจนกระทั่งไอ้เงินที่ไปลงเนี่ยมันกลายเป็นต้นทุนที่หนักหนาสาหัสมากแล้วมันก็บีบบังคับให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกูก็ต้องสู้ทุกทางเพื่อทำให้กูรอดแม้กระทั่งกูเนี่ยต้องทำคอนเทนต์ของคุณให้มันเป็นขยะก็ตามแต่มันก็เป็นเงี้ยก่อนถามว่าโทษเราเองตัวเราเองไหมอ๋อมันก็ต้องโทษตัวเองแต่ว่าไม่ใช่มันเป็นด้วยสันดานที่อยากจะทำอย่างนั้นบางทีมันมีอะไรสภาพที่มันมีเหตุเฉพาะที่บังคับอะไรอยู่พอสมควร
0: และในวันนั้นเนี่ยมันมีใครมองออกว่าทุกคนก็พยายามที่จะประมูลเอาทีวีดิจิตอลให้ได้ถ้าจะว่าไม่ฉลาดเนี่ยใครฉลาดนะคะพี่ไพศาลหรือคนฉลาดกี่คน
1: ก็ทุ่มกันไปทั้ง
0: ก็ทุกคนก็ลงมาในกระทะด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละที่จะสู้เอาให้ได้เพราะก่อนหน้าจะมีการประมูลทีวีดิจิตอลก็เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทีวีคนนั้นก็รวยไม่ไหวจริงๆถูกไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5ช่อง9รวยกันหมดทุกคนใครก็คิดว่าเป็นเจ้าของทีวีสักช่องนึงก็จะรวยเหมือนกันแหละแล้วทุกคนที่มาลงมาเล่นก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์กันทั้งนั้นทำทีวีกันมาทำข่าวกันมาก็ไม่มีใครมองใครจะไปรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ค่ะไม่จะถามแล้วไม่ตอบไม่หือไม่อือ
1: ค่ะไปดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าววันนี้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาปะทุอีกครั้งหลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีฐานทัพที่เชื่อมโยงกับสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3เดือนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC เปิดเผยวันนี้ว่าได้มีการโจมตีฐานทัพอากาศที่สหรัฐใช้เป็นจุดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านทางตอนใต้แม้จะไม่ได้ระบุชื่อฐานทัพดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่มีการคาดการณ์ว่าอาจเป็นฐานทัพในประเทศคูเวตรัฐบาลคูเวตยืนยันว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนที่มุ่งเป้าเข้ามาในประเทศได้พร้อมประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมเนี่ยก็ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีบริเวณชายฝั่งอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านเป็นการตอบโต้หลังจากอิหร่านยิงโดรนลาดตระเวน MQ-1 ของสหรัฐตกเหนือหน้าน้ำสากลโดยสหรัฐได้ส่งเครื่องบินรบเข้าทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศสถานีควบคุมภาคพื้นดินและโดรนโจมตีของอิหร่านที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการเดินเรือในภูมิภาคแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงที่เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่เดือนเมษายนแต่ทั้งสองฝ่ายยังคงมีการโจมตีตอบโต้กันเป็นระยะส่งผลให้ความหวังในการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนยังคงไม่แน่นอนรายงานระบุว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านเคยเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งและการขยายระยะเวลาหยุดยิงออกไป60วันโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยจากกาตาร์และปากีสถานเป็นตัวกลางอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจระหว่างสองฝ่ายยังเป็นอุปสรรคต่อการยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเจรจานะฮะแล้วนอกจากนี้สถานการณ์ก็ยังซับซ้อน

0: ขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูอิสราเอลล่าสุดก็ได้สั่งการให้กองทัพโจมตีพื้นที่ชานกรุงเบรุตทางตอนใต้ซึ่งถือเป็นการยกระดับการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งดูจากผลพวงของข่าวสารนี้นะผมเข้าไปดูการซื้อขายน้ำมันวันนี้วันหยุดของเราแต่ว่าต่างประเทศยังเปิดปกตินะฮะน้ำมันขึ้นไปทันทีแล้วตอนนี้เนี่ยมากกว่า 3% โดย WTI ของสหรัฐขึ้น3.5 เหรียญนะก็กลับขึ้นไปแตะระดับ90 เหรียญอยู่ที่ 90.41 เหรียญที่ครั้งหลังจากที่หลุด90 เหรียญลงมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะส่วนเบรนท์ก็ขยับขึ้นไปที่93.72 เหรียญล่าสุดครับบวกไป2.67 เหรียญหรือ 2.93% กับ 3% อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากสถานการณ์ที่มันยังไม่หาข้อยุติยังไม่ได้ก็ราคาน้ำมันก็กลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้เรียนอ่านข่าวนี้ใช่ไหมคะที่ว่าพวกร้านอาหารเชนใหญ่ๆเนี่ยกำไรลดลงอะค่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ปรากฏว่าย
0: กตัวอย่างพวกสุกี้อะไรต่าง
1: ๆค่ะที่กำไรลดลง
0: แม้กระทั่งไงด้วยนะที่ขนมเข้า
1: ตีน้อย
0: ขนมอะไม่ใช่ร้านขนม
1: After
0: youครับ
1: ก็กำไรลดลงปรากฏว่าเมื่อเราบอกว่ารายใหญ่กำไรยังลดลงรายเล็กก็ต้องล้มหายตายจากไปปรากฏล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวบะหมี่แชมเปี้ยนของเกาหลีค่ะพี่ไพศาลก็กำลังจะไปแล้วนะคะชาบูตงค่ะลาแล้วอีกรายตำนานราเมนแชมเปี้ยนประกาศปิดตัวหลังจากอยู่ในไทยมานานถึง16 ปีเต็มค่ะจากที่เคยมี14 สาขาทั่วประเทศปรากฏว่าเก็บคองอเข่าสับของกรุงเทพธุรกิจเขาบอกเก็บคองอเข่าจะเหลือเพียง2 สาขาสุดท้ายและกำลังจะปิดถาวรวันสุดท้าย14 มิถุนายนนี้ค่ะชาบูตงอันนี้ก็เป็นเครือของเซ็นทรัลรีสอร์ทของเขา
0: เคยเป็นแชมป์แต่ว่าพอหลังจะได้แชมป์แล้วก็เนี่ยเขาก็ทำระบบแฟรนไชส์อะไรขึ้นมาแล้วก็เห็นบอกว่าก็คนอื่นก็ขึ้นมาแย่งแชมป์อะไรก็กันอยู่ไอ้ราเมนโรงเรียนเลยนะครับก็เคยเป็นแชมป์เหมือนกัน
1: ข้อสอบ
0: ที่อะไรนะ
1: ราเมนข้อสอบ
0: ราเมนข้อสอบอะไรนะครับ
1: ค่ะก็จะปิดแล้วล่ะค่ะใครที่เป็นแฟนเขาก็ไปทาน
0: ก็ผมเคยไปทานเขาที่เซ็นทรัลพระราม9แต่ว่าไม่ทราบปิดหรือยังแต่ว่าที่เนี้ย
1: ปิดแล้วค่ะทุกวันนี้เหลือ2 ที่เท่านั้น
0: ที่พรอมเมนาดที่ตรงเนี้ยเคยมีปิดไปนาน
1: ก็เคยมี
0: ปิดไปนานตอนนี้เป็นร้านสเต็กหรืออะไรนะครับร้านใหม่
1: ตอนนี้ที
0: ่แต่งเสร็จร้อยขายเริ่มขายแล้วครับ
1: ตอนนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์กับเทอร์มินอล21อโศกค่ะนี่ก็เป็นธุรกิจที่แข่งกันแบบสุดๆเลยแต่มันก็มีเกิดแล้วก็มีดับแล้วก็มีเกิดใหม่ๆนะฮะแต่ที่เห็นภูมิใจก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวแบบไทยๆนี่แหละแจ้งเกิดเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือก็เดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าแล้ว
1: มีหลายเจ้ามีเจ้าที่นำตลาดปรากฏเจ้าใหม่มาราคาลงกว่านิดนึงและให้ชามใหญ่กว่าฟรีกากหมูต่างหากก็ดีเหมือนกันมันก็มีการแข่งขันกันค่ะ
0: ก็เจ้าเก่าผมทานอยู่แล้วก่อนๆก็ทานก็ว่าอร่อยดีนะแต่ตอนหลังๆอย่างทานล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าเราลิ้นเราคงเปลี่ยนไปหรือ
1: เปลี่ยนไปหรือเปล่า
0: ฮะรู้สึกรสชาติเลยมันไม่ถูกใจเหมือนที่เคยทานเนี่ยดีก็โทษตัวเองว่าเขาคงไม่เกี่ยวกับเขาแล้วมั้งน่าจะเป็นว่า
1: ลิ้นเปลี่ยนเจ้าใหม่
0: เห็นเพื่อนอยู่ว่าจะลองไปดูเขาบอกเด็กวัยรุ่นชอบกันเนี่ย
1: ชามใหญ่กากหมูฟรีราคาลงมานิดนึง
0: เกตอะไรเงี้ยนะร้านเกตอะไรเงี้ยนะ
1: บางทีมันต้องมีการแข่งขันกันแบบนี้นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้ฟังเขียนมาบอกว่ามีเจ้าใหม่มาเสนอโปรโมชั่นโทรศัพท์ผมและแพงกว่าเดิมไม่ถูกลงตั้งแต่เขาร่วมมือกันมีแค่2ค่าย

0: ใหญ่ไม่เคยมีไม่เคยมีอะไรเสนอที่มันถูกลงค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับดิฉันนะคะคนอื่นถูกลงบ้างเดี๋ยวไม่ทราบโอเค
1: พักกันก่อนนะคะพักสักครู่คร
0: ับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: อิสรีศิวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุฏิอาเซียนค่ะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะพี่ไพศาลคะข่าวนี้เรียนอ่านแล้วเรียนไม่ธรรมดาจริง
1: ๆเรื่อง
2: เรานี่ก็เคยภูมิใจนะคะว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างของเราเนี่ยไปรับเหมาก่อสร้างโครงการในต่างประเทศและเราก็มีมาตรฐานในการก่อสร้างของเราที่ไม่แพ้ใครอะค่ะตึกใหญ่ตึกโตขนาดไหนเราก็สร้างเราเองได้เพราะเราก็รับเทคโนโลยีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็มีบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาจอยด้วยใช่ไหมคะพี่ไพศาลต
1: ั
2: ้งแต่สร้างสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลีโอบายาชิใช่ไหมคะเราเนี่ยพัฒนาการ
1: ตอนนี้ก็ยังอยู่นะโอบายาชิเข้าใจว่ายังอยู่
2: เราก็พัฒนาการด้านการก่อสร้างแล้วก็บริษัทก่อสร้างของเรานี่ก็ดีไปรับงานต่างประเทศได้ล่าสุดค่ะรัฐวิสาหกิจของจีนนำโดย Power Chinaหอโปรไฟล์เด่นจอชิงการลงทุน7เมกะโปรเจกต์คมนาคมแล้วค่ะ
1: คุณ
2: พิพัฒน์รัชกิจประการร
1: ั
2: ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้ถกกับผู้บริหารของ Power China International Group Limited และ Chino Hydro Thailand ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจจีนที่เขาตั้งใจจะมาลุยลงทุนในจีนเขาบอกว่าเขางานก่อสร้างของเขาอะ zero accident นะคะงานก่อสร้างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีความเรื่องความปลอดภัยอะหวังร่วมชิงโปรเจกต์ยักษ์ด้านคมนาคมแล้วก็ทูตจีนก็พร้อมเป็นสื่อกลางประสานงานทำความเข้าใจกับกลุ่มบริษัทจีนที่เข้าร่วมโครงการค่ะมีแผนจัดตั้งบริษัท Power China Thailand สนับสนุนการลงทุนอย่างเต็มที่เสนอเงื่อนไขร่วมลงทุนกับไทยด้วยมันก็มีบริษัทอะไรนะคะที่เครนถล่มใส่รถไฟคนเสียชีวิตไป32คนนะคะ
1: ใช่หน้าเรลเวย์รถไฟอันนั้น
2: แต่ใช่หน้าเรลเวย์ไม่ได้สร้างแค่ทางรถไฟนะคะใช่หน้าเรลเวย์สร้างตึกสตง.ก็ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ก็ทำเป็นบริษัทก่อสร้าง
2: แล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์
1: เขาก็จะมีใช่หน้าเรลเวย์นัมเบอร์10อะไรอย่างนี้อันนี้พวกทำพวกก่อสร้าง
2: แต่ก็อยู่ก่อสร้างกันหมด
1: ก็อยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกอยู่ในเครือของใช่หน้าเรลเวย์เนี่ยแหละ
2: คือไม่ใช่เรื่องใหม่อ่ะไอ้เรื่องลงทุนกับบริษัท
1: เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ครับ
2: คือบริษัทพวกนี้เป็นรัฐวิสาหกิจหมดเลยพี่อาจารย์
1: ใช
2: ่นี่ก็รัฐวิสาหกิจหมดเลยมาร่วมแล้วก็รวมถึงสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีน 100% Power China เนี่ยมีผลงานในไทยรวมมูลค่ากว่า 5,000 ล้านดอลลาร์15โครงการใหญ่ทั้งด้านพลังงานก็คือรับงานทั้งของกฟผ.ทั้งกราฟแล้วก็พลังงานลมโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินและสายสีเขียวจุดเด่นคือตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยอุบัติเหตุเขาเป็นศูนย์ค่ะตอนนี้เขาสนใจ7โครงการของคมนาคม 1. โครงการรถไฟสายใต้ทางคู่ 2. โครงการอุโมงค์กระทู้ป่าตอง 3. โครงการรถไฟความเร็วสูงโคราชหนองคาย4โครงการพัฒนาท่าอากาศยานล้านนาล้านนาคือเชียงใหม่ใช่ไหมคะพระแม่ฟ้าหลวงคือเชียงรายโอเคโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอันดามันโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3และ7โครงการก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตีนพร้อมมาหมดเลย
1: แล้วจุดที่จะเป็นประโยชน์คืออะไรเขามาพร้อมกับเงินหมุนเวียนเงินทุนอะไรต่างๆหรือว่าไง
2: แล้วผู้รับเหมาเรา
1: อะไร
2: ไม่มีศักยภาพ
1: น่าสิผมว่าไอ้เราก็มีผู้รับเหมาบริษัทใหญ่ๆเยอะแยะทำไมดึงกับแล้วอันที่สองก็คือว่าสรุปบทเรียนเรื่องไชน่าเรลเวย์กันบ้างอย่างเพราะว่าเข้าใจว่าเขาทิ้งงานที่ประมูลกับภาครัฐเต็มไปหมดเลยนะอันนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็เข้ามาเหมือนกัน
2: เขาพร้อมเสนอเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับไทยรวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนและถือหุ้นโดยรัฐบาลจีนที่ได้ยินวงการก่อสร้างมานะคะพี่ไพศาลพวกเขาได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลจีนแล้วเขาก็มาตัดราคาหมดเลย
1: ถูกต้องไอ้เรื่องนี้
2: ตัดราคาหมดเลยละเนละนาดเจ๊งหมดเลยอันไหนทำได้ทำต่ออันไหนทำไม่ได้ทิ้งเต็มไปหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
1: อื
2: ที่เขาไม่ทิ้งคือของเอกชนเพราะเอกชนเขาไม่ยอมไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยว่าผลงานเขาที่นู่นที่นี่อ่ะมันคือเอกชนกับรัฐวิสาหกิจเช่นกฟผ.เขาไม่ยอมหรอกกราฟเขาก็ไม่ยอมหรอกไปทิ้งงานเขาได้ยังไงแต่บริษัทจีนที่ได้รับซัพพอร์ตจากรัฐบาลมา 100% แล้วมาตัดงานที่ไทยเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่ารับงานโดยราชการแล้วจะเป็นยังไงนะฮะ
1: ก็
2: อันตรายนะ
1: สร้างก่อสร้างลงไปไล่ดวงของไชน่าเรลเวย์นะซึ่งก็เป็นเคสรัฐวิสาหกิจของจีนที่มาทำรับเหมาก่อสร้างคือผมก็ไม่แน่ใจความสามารถกี่ความสามารถของเขาไอ้ที่เขาคุยจริงตามนั้นไหมกับสองผมว่าประสบการณ์การทำงานของเขาในประเทศจีนแล้วต้องมาทำงานโครงการก่อสร้างในประเทศไทยเนี่ยผมว่าบริบทมันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะเขาน่าจะต้องเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่เจอในประเทศจีนแล้วมันอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานเขาได้ซึ่งอันนี้
2: ต้องจ่ายจ่ายแล้วจ่ายอีกแล้วมันเป็นต้นทุนเพิ่มที่เขาต้องไปลดคอสตรงอื่นค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่เขาย
1: ิ่งเขาคิดว่าเขากดราคาต่ำแล้วก็ทุกอย่างจบลงแค่นั้นนะที่ไหนได้จริงๆแล้วก็ต้องเจออะไรหลายอย่างซึ่งทำให้เขาจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่นั่นคือขาดทุนไปเลยขาดทุนเขาก็ต้องหนีไม่ก็ต้องทิ้งงานเขาทำไป
2: เขาคิดว่าเขามาตัดราคาเขาคิดว่าเขามาตัดราคาคนอื่นเจ๊งไปเรียบร้อยเขาจะทำได้ปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเข้าพื้นที่เนี่ยเขาต้องโดนเจ้าถิ่นถมที่อันดับแรกคุณไม่มีวันจ้างเจ้าที่ถูกที่สุดมาถมที่ได
1: ้ครับ
2: ถ้าคุณจ้างใครก็แล้วแต่มาถมที่คุณไม่ผ่านอบต.เส้นนั้นหรอก
1: ครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: อ
2: ย่างน้อยคุณต้องใช้บริษัทก่อสร้างของคนในอบต.นั่นแหละถมที่ให้คุณสองคุณตอกเสาเข็มกี่ต้นล่ะน่ะโนฮาวต่ำที่สุดและเสาเข็มเนี่ย
1: ครับ
2: คุณก็ต้องซื้อเขา
1: คือมันมีปัญหาเฉพาะของประเทศไทยอยู่นะซึ่งผมก็คิดว่าตกม้าตายกันมาเยอะประเภทที่คิดว่าแน่ๆมาเหลือชั้นกว่าผู้ประกอบการไทยนักหนา

0: อกาสที่เขานั่นอยู่แล้ว
1: ใช่ครับครับ
0: สภาพคล่องเขามีใช่ไหมเพราะว่าเขาก็รู้ระบบประมูลมันก็ต้องมีการลงทุนไปก่อนแล้วก็มาเก็บค่าค่าว่าจ้างตามงวดไปถ้าสมมติมันไม่มีถ้าไม่มีสภาพคล่องมาพร้อมมันก็คงจะแข่งขันยากอันนี้เข้ามาพร้อมกับเงินที่เขาตุนไว้ในกระเป๋าสภาพคล่องเขาสูงเขาก็จะคิดว่า
2: แต่ก็ไม่ได้รอดหมดนะคะ
0: ผมต้องบอกว่
2: า
0: สรุปไอ้เรื่องของเนี่ยที่เป็นรัฐวิสาหกิจจีนเหมือนกันอย่างเอชไนน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนเลยพวกเนี้ยซึ่งก็คือบริษัทลูกของไชน่าเรลเวย์ที่ทำรถไฟเป็นวิสรัฐวิสาหกิจเรื่องรถไฟความเร็วสูงอยู่ในจีนแท้ๆเจอมาก็ยังดูแล้วไม่ใช่ตึกถล่มอย่างเดียวนะที่งานเต็มไปหมดเลยนะไอ้นี่ไชน่าพาวเวอร์เข้าใจว่าทำพวกโรงไฟฟ้า
2: เรลเวย์เมื่อก่อนทำรถไฟฟ้าไงคะทำรางไงคะเรลเวย์ทำรถไฟจากทำรถไฟมาสร้างตึกสตง.นี่ก็เหมือนกันจากทำโรงไฟฟ้าก็จะมาทำถนนทำอุโมงค์ทุกอย่างค่ะ
0: คือจีนเนี่ยมันมีช่วงที่เขาแบบขยายตัวมากเขาสร้างไอ้เรื่องทางรถไฟถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะรัฐวิสาหกิจเขาเนี่ยมันมีการทำอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งในสุดเนี่ยมันอิ่มตัวทางรถไฟมันทำกันจนนั้นแต่กิจการเนี่ยมันยังต้องเติบโตต่อไปมันจึงต้องออกไปโตต่างประเทศเพราะในประเทศเนี่ยงานมันสิบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำกันจนแบบเต็มไม้เต็มจบไปหมดแล้วมันจะต้องไปโตต่างประเทศมันจะเป็นทิศทางเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมว่าอ้าวคนคุณก็มีเป็นแสนๆคนผู้เชี่ยวชาญมีความรู้นะคุณก็ต้องต่อไปหางานต่างประเทศต่อเลยเอาความรู้ความเชี่ยวชาญคุณหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกประเทศอยู่แล้วถ้าคุณโตในประเทศเรียบร้อยแล้วในประเทศไม่มีงานเหลือให้คุณทำเพียงพอนะคุณก็ต้องไปโตต่างประเทศหลักการนั่นเดียวกัน
2: แต่หลักการอย่างนึงก็คือในประเทศเขาการก่อสร้างดีมากนะ
0: แต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่เขาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันเงื่อนไข
2: การก่อสร้างในประเทศเขาเนี่ย
0: ข้างนอกนี่มันอีกคนละเงื่อนไข
2: ดีมากมากค่ะพี่ไพศาลตึกหน้าตาแปลกประหลาดถนนซ้อนถนนทุกสิ่งทุกอย่างมาตรฐานดีหมดเลยค่ะแต่มาเมืองไทยแล้วมันเป็นแบบนี้เขาอาจจะหาคนงานยากด้วยนะคะมาเมืองไทยคนงานก่อสร้างมันเขาต้องเอาคนงานก่อสร้างของจีนมาเองด้วยอะค่ะก็ที่ตีกันแน่ฮะคนงานจีนยกพวกตีกับคนงานพม่าเอากับคนงานไทยก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้จะว่ายังไงเล่าให้ฟังค่ะตามมาด้วยอีกเรื่องหนึ่ง
0: เฮ้ยเราพักไปอย่างเนี่ย
2: เอาไม่แน่ใจพักไหมคะ
0: ต้องพักกันก่อนไหมพักกันก่อน
2: ค่ะค่ะค่ะค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: ตุ๊กก้าวนาฬิกา23นาทีครับเอาละครับมาคุยกันต่อนะครับ
2: คุยกันต่อค่ะก้มๆเงยๆเปิดไฟ
0: พรุ่งนี้มีประชุมครม.นะฮะก็คุณเอกนิติบอกว่าจะนำเรื่องเกณฑ์ลงทะเบียนใหม่สำหรับบัตรคนจนเนี่ยหรือว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อขอให้มีความชัดเจนหลังเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อาจจะบอกจะพูดถึงว่าไอ้หลักเกณฑ์ใหม่จะเป็นยังไงเนี่ยขอให้ผ่านครม.พรุ่งนี้ก่อนแล้วจะแถลงให้ฟังนะแต่ทั้งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้าที่คุณเอกนิติจะบอกว่าจะนำเข้าครม.พรุ่งนี้เนี่ยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสสค.นะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเคยบอกว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

0: คาดว่าจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์และคัดกรองให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อให้เหลือเพียงกลุ่มผู้ที่มีฐานะยากจนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงประเภทแอบแฝงเนี่ยจะต้องหาทางตรวจสอบให้พบแล้วก็เอาออกไปจากรายชื่อผู้ถือบัตรซึ่งการลงทะเบียนในรอบใหม่นี้รัฐบาลจะยังคงตรึงเกณฑ์รายได้ไว้เท่าเดิมแต่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับฐานข้อมูลและเครื่องมือในการคัดกรองให้มีความแม่นยำและเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่า18หน่วยงานเพื่อสร้างตะแกรงคัดกรองที่มีความรอบคอบมากขึ้นที่จะถูกนำมาใช้ร่อนผู้ที่ไม่ได้ยากจนจริงออกจากระบบการเกณฑ์การคัดกรองใหม่ก็จะมีอาทินะครับการตรวจสอบข้อมูลภาษีนอกจากการตรวจสอบภาษีเงินได้ที่ไปยื่นตามปกติแล้วจะมีการนำข้อมูลการหักภาษีณที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax มาตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะช่วยให้รัฐสามารถตรวจพบผู้ที่มีเงินได้ถึงเกณฑ์ถูกหักภาษีณที่จ่ายแม้ว่าบุคคลนั้นอาจจะยังไม่เคยไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเลยก็ตามแล้วก็มีการประกอบธุรกิจและการลงทุนหากฐานข้อมูลตรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนมีสถานะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือมีการจดทะเบียนพอร์ตเพื่อเล่นหุ้นบุคคลกลุ่มนี้จะถูกคัดกรองออกจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีเนื่องจากสะท้อนให้เห็นว่ามีรายได้
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไทยช่วยไทยฮะหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนที่ได้300บวก700เขาจะให้ลงทะเบียนใหม
1: ่อ๋อค่ะ
0: ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัส60 40อันนั้นไม่มีอะไร
1: งงอะค่ะมีบัญชีเล่นหุ้นอะไรขนาดนี้จะไปขอ300อีกเหรอฮะ
0: แต่ก่อนตัวไม่เจอ แต่ก่อนตัวไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ไปขอข้อมูลจากก.ล.ต.ไงคราวนี้เขาบอกตอนนี้ขอเช็คจาก18หน่วยงานในนั้นมีกองมีกรตด้วย
1: ค่ะ
0: กรตเขาก็จะต้องมีพวกข้อมูลจากพวกบรรดาที่ปรึกษาการเงินนะก็จะมีรายชื่อของผู้ที่มีพอร์ตลงทุนทั้งหลายนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็คือการครอบครองสินทรัพย์เกณฑ์การตรวจสอบสินทรัพย์เดิมจะยังคงถูกนำมาใช้อย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบการครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงการถือครองที่ดินและการเสียภาษีที่ดินโดยบอกว่าการปรับปรุงเครื่องมือด้วยฐานข้อมูลที่ใหญ่และแม่นยำขึ้นจะช่วยสกรีนผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงออกไปได้ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้ถือบัตรลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางตัวจริงโดยรายละเอียดและเกณฑ์การคัดกรองทั้งหมดที่ได้สรุปไปแล้วจะถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไปซึ่งการลงทะเบียนคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดลงเหลือเพียงกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการงบประมาณของกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยจะทำให้การตั้งงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570ลดลงตามไปด้วยโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการเฟสใหม่ที่มีความพร้อมและมีสมาร์ทโฟนจะมีการหารือกันให้กลุ่มนี้สามารถเชื่อมระบบการใช้จ่ายกับร้านค้าที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้ถือบัตรมีตัวเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นรวมถึงให้ร้านค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการนั้นอยู่ในระบบในระยะยาวก็คนที่หลุดมาจากไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไทยช่วยไทยพลัส60 40ป่ะก็ได้ยังได้ 1,000 อยู่ดีครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่ากินยาวเดือนละ 1,000 เดือนละ300อะไรแบบนี้นะคะ
0: ถ้าหมดแล้วก็จะได้เดือน300ก็จะไม่ได้ละถ้าหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะรวมทั้งสิทธิ์ในการนั่งรถฟรีเขาจะมีเรื่องอะไรฟรีค่าไฟไม่เกิน
1: แก๊สฟรี
0: อะไรเงี้ย
1: แก๊สลดราคา
0: ใช่เขาจะมีการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะปปช.เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าอยู่

0: ในช่วงขาลงขาเริงอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีงานประจำเขาทำนะคะเขามีการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ครั้งที่1ประจำปี2569พาสื่อมวลชนไปลงพื้นที่สำรวจปรากฏว่าหวยไปออกที่จังหวัดลพบุรีค่ะเขาไปดูการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ผลิตจากสแตนเลสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดของลพบุรี3แห่งก็คืออบต.งิ้วรายอยู่ที่อำเภอเมืองนี่แหละตำบลท่าศาลาอบต.โพ9ต้นอำเภอเมืองเช่นกัน
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับนนท์จามอนและพี่บอยสมศักดิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องดง
2: สวัสดีอีก1รอบครับพี่อยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงยาวไปยาวไป
3: แค่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาก็รู้สึกอึดอัดใจกับโดงมากพอยังต้องทนอีกครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังฮะ
2: ทนไปก่อนทนไปก่อนคนถูกหวยกับไม่ถูกหวยนี่มันต้องอยู่ร่วมกันได้นะนี่จะบัฟอย่างเดียวเลยค่ะ
3: ก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไงหน้าตาพี่ก็สู้ดงไม่ได้ฐานะทางสังคมพี่ก็สู้ดงไม่ได้มันมีความรวยนั่นที่จะขี่ดงได
2: ้นี่เรื่องแต่เรื่องเดียวนะทางพี่คุณผู้ฟังที่อยู่นะครับหรือว่าเพิ่งมานะรับฟังเราอยู่ทางต่างจังหวัดนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจ LTMFM95 นะครับนะฮะ Facebook ของลูกทุ่งมหานครวันนี้ก็อยู่กัน60กว่าท่านนะครับ60กว่าท่านเนี่ยนะฮะก็สวัสดีพี่วัฒนศาสตร์นะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่อเกตพี่ชีวิตต้องทนนะครับคุณแม่สุจิตราฟังอยู่ด้วยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาฟังข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10นะครับดูรถเล็กกับรถใหญ่เขามีเรื่องกันหน่อยนะฮะรถ2แถวนะครับที่นนทบุรีวันนี้ยกพวกปิดถนนนะฮะไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้าพี่รถบัสสีน้ำเงินน่ะนะครับห้ามวิ่งทับเส้นไม่ให้วิ่งเข้าถนนเส้นนี้เพราะขนส่งยังไม่อนุญาตให้วิ่งเลย
3: โอ้
2: ยังไม่ขออนุญาตเลยจะมาวิ่งทับไลน์กันได้ไงคือแน่นอนพอรถเมย์มาคนบางคนอาจจะเลือกขึ้นรถเมย์ไม่ขึ้นสองแถวนะเคยผูกขาดกันมานานทีนี้พอรถเมย์มามีเอกชนมาวิ่งด้วยเนี่ยอ้าวนะครับเริ่มมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะว่าคนเขาอยากนั่งอะไรใช่ไหมนะคือแน่นอนสองแถวเนี่ยมันก็เสียเงินน้อยกว่าคุณเขาอาจจะชอบแต่บางคนอยากสบายนั่งปออย่างนั่งรถเมย์นั่งรถแอร์อ้าวเขาควรจะต้องมีทางเลือกไหมหรืออย่างไรนะครับวันนี้เองเนี่ยนะฮะที่ศาลาในประสงค์บางใหญ่นนทบุรีนะครับก็มีสสนนทบุรีนะครับคุณสุทัศน์มีสิริมีท่านผู้กำกับสภ.บางใหญ่นะครับพันตำรวจเอกศิรภพนะฮะมีทางขนส่งจังหวัดนนท์นะครับผู้ประกอบการรถประจำทางผู้ประกอบการรถสองแถวนั่งรวมหัวชนกันเลยครับมาเอายังไงจะเอายังไงดีเนอะถนนเส้นนี้จะให้สองแถววิ่งอย่างเดียวจะไม่ให้รถประจำทางวิ่งหรือยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับรถสองแถวเนี่ยนะเขารวมตัวกันนะครับปิดถนนไม่ยอมให้รถบัสไฟฟ้านะฮะวิ่งรับส่งคนนะครับซึ่งวันนี้เขาเปิดวิ่งวันแรกนะรถไฟฟ้าของสายสีม่วงเนี่ยนะฮะก็จะรับส่งคนไปที่สถานีแน่นอนนะครับกระทบกับสองแถวโดยตรงโดยทางตัวแทนขนส่งจังหวัดก็เลยสั่งชะลอการเดินรถรับส่งผู้โดยสารของรถบัสไฟฟ้าไปก่อนเพราะยังไม่ได้มีการขออนุญาตกับทางขนส่งนนทบุรีนะครับเดี๋ยวถ้าขออนุญาตผ่านเมื่อไหร่นะทีนี้สองแถวก็จะไม่มีสิทธิ์มาแช่หน้าปิดถนนอะไรแบบนี้แล้วนะครับในมุมของผู้ประกอบการนะครับประธานกรรมการสากลผู้ประกอบอาชีพขับรถโดยสารนนทบุรีนะฮะบอกว่าเมื่อเช้านี้กลุ่มสองแถวเนี่ยพากันมาพูดคุยหาแนวทางนะครับกับทางรถไฟฟ้า MRTหลังจากที่รถไฟฟ้าเนี่ยจู่ๆเอารถมาวิ่งทับเส้นของสองแถวนะฮะทางกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ขอให้มีการตั้งโต๊ะเจรจาพูดคุยกันเขาบอกสองแถวเนี่ยเขาอยู่มาก่อน40ปีแล้วนะฮะมีรถร่วมทั้งหมดแต่ละสายเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า20คันนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนนนทบุรีหากินกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อบางคนมาถึงรุ่นลูกทุกวันนี้รายได้มันก็ไม่มากหรอกน้ำมันมันแพง หักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือวันละประมาณ300ถ้ารถไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการฟรีทับเส้นแบบนี้เนี่ย2แถวอยู่ไม่ได้เขาก็เลยขอความเห็นใจนะครับเออแต่ถ้าถามชาวบ้านน่ะรถรับส่งมาวิ่งฟรีเนี่ยชาวบ้านเขาอยากได้นะพี
3: ่
2: ชาวบ้านอยากได้รถฟรีมากกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องหาทางออกกันว่าแล้วจะทำยังไงอ่ะรถไฟฟ้าเขาส่งรถมาวิ่งให้ฟรีแล้วแต่ว่าถูกผู้ประกอบการสองแถวบอกว่าไม่ได้ทับเส้นเออแล้วจะทำยังไงกันนะฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: พี่ฟังฮะอันดับ9นี่ข่าวนี้เขาบอกว่าเจริญพรผิดบ้านหลวงพี่ผิดคิวไปผิดงานสวดบ้านผิดเจ้าภาพชื่อคล้ายกันงงกันทั้งงานขนาดที่พระอีกคณะมารอหน้าบ้านทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงพี่ครับ นะฮะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งสุดไวรัลบนโลกออนไลน์ในขนาดนี้เมื่อมีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าคุณโออริยะโพสคลิปเหตุการณ์ขณะพระภิกษุสงฆ์เดินทางไปรับนิมนต์แต่เกิดเรื่องผิดคิวขึ้นเพราะหลวงพี่ไปสวดพระพุทธมนต์ผิดบ้านเพราะเจ้าภาพทั้งสองงานชื่อคล้ายกันเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวานรู้ป่ะฮะภายในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเจ้าของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนิมนต์พระจากวัดสุทธิธรรมคลองลังมาเพื่อทำบุญบ้านแต่ระหว่างนั้นมีพระอีกคณะเดินทางมาถึงบ้านก่อนโดยที่เจ้าภาพและพระต่างเข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มา เข้าใจไหมเห็นว่าเป็นพระมาถึงหน้าเรือนชาญก็คงไม่ผิดพระเองก็เห็นบ้านนี้มีงานบ้านที่เขามีงานก็เห็นพระมาก็นิมนต์สิครับก็นิมนต์ชาวบ้านก็ไปสวดนะแต่เรื่องมาโป๊ะเพราะว่าพระสงฆ์อีกวัดหนึ่งที่มาจากวัดสุทธิคลองรังเนี่ยที่เจ้าภาพนิมนต์ไว้เดินทางมาถึงทีหลังเนี่ยทำให้ทราบความจริงว่าพระสงฆ์ที่กำลังสวดอยู่นั้นมาผิดบ้านโดยพระที่สวดมนต์อยู่ที่เข้าไปในบ้านก่อเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้ว โดยทราบว่าเจ้าภาพนิมนต์พระจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยอีกบ้านหนึ่งห่างไป300เมตรเขามีงานเหมือนกัน เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วย
2: อีก300เมตร
4: โอ้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งพระและโยมรู้ความจริงก็ฮาสิครับ
2: แล้ววันนี้เรื่องงามยามดีนะนิมนต์พระมาพร้อมกันเลย
4: แล้วยังไงหมายความว่าก็เลยตามเลยเหรอก็สลับกันไปเลยอย่างนี้ไหม
2: ไม่รู้เอาบ้านเขานับถือหลวงพ่อองค์นี้เขาก็อยากให้หลวงพ่อองค์นี้มาอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเน
4: าะเอาเป็นยังไงแล้วส่วนมนต์คนละบทยังไง
2: ไม่รู้ว่าแล้วแต่เจ้าภาพ
4: แต่เขาตรวจอยู่จะบอกลอกเดี๋ยวอาตมาเนี่ยเข้าไปแทนไปท่านไปตรวจ
2: ม
4: ารู้หรือ
2: เปล่านิมนต์ครับหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อต้องไปบ้านนู้นครับ

0: นิมนต์ไปบ้านนู้นนะครับเออเมืองไทยนะมันก็มีอะไรอย่าง
1: นี้นะคือนี้ต้องถ้าเป็นเราต้องย้อนกลับไปถามว่าเอ๊ะแล้วเจ้าภาพเนี่ยใครที่เป็นติดต่อนิมนต์พระที่วัดแล้วพระมาเนี่ยไม่ได้ดูหน้าใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งมาก่อนใช่ไหมว่าท่านไหนจะมาบ้างพอเห็นเป็นพระมาก็นิมนต์เข้าบ้านเลยเน
0: าะแต่อย่างนี้ยังน่ารักนะไม่เหมือนเมื่อเดือนก่อนนะพี่ที่บอกว่าพระสองวัดมางานเดียวกันแต่ว่าพระจากวัดหนึ่งไม่ให้พระอีกวัดหนึ่งขึ้นนำสวดอ่ะ
1: อันนั้นไม่
0: อันนั้นขัดกันเรื่องซองแต่อันนี้คุยกันเป็นเรื่องใช่ไหมอันนี้คุยกันเป็นเรื่อง
1: อันนี้ก็ข่าวก็ไม่ได้บอกนะว่าอะไรยังไงก็น่าจะ
0: โอ้ฮากันทั้งหมดเออก็แสดงว่าตกลงกันได
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ8
0: เออนะแต่พระที่เซ็งสุดๆนี่ไม่ได้อยู่ที่สระแก้วเมื่อสักครู่นะอยู่ที่โคราชครับพี่นะฮะ
1: ยังไงฮะ
0: หลวงพ่อสั่งสปอตไลท์โซลาร์เซลล์มาจากออนไลน์ครับหวังจะมาติดไฟสว่างรอบวัดเลยนะฮะปรากฏว่าสั่งสปอตไลท์ได้อะไรไม่รู้ครับของไม่ตรงปกเลยโอ้โหเสียเงินฟรีเลยครับเอาไปติดปุ๊บทำไมแสงมันสลัวแบตมันโผล่มาบ้างแบตอีกอันนึงก็หลุดบ้างอะไรบ้างเหมือนของใช้แล้วอ่ะนะครับ
1: โ
0: อ้นี่รู้หลวงพ่อรู้ไม่เท่าทันตัวแต่หลวงพ่อบอกเนี่ยโยมอาตมานะสั่งชื่ออาตมาเองนะใส่ชื่อพระนะแล้วส่งมาที่วัดนะโจรมันน่าจะเห็นแล้วมันน่าจะกลัวบาปกลัวกรรมกันบ้างนะถ้ามันคิดจะหลอกอาตมานะแต่โจรมันไม่สนเลยพี่มันเอากำไรไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อบอกไปเจอในแอปพลิเคชันต่อในแอปต่อโว้ยบอกไฟ 50,000 วัตต์ส่องสว่างได้ 4,000 ตารางเมตรนะทั้งคืนชุดละ520แถม1ซื้อ1แถม1โอ้หลวงพ่อเห็นแล้วแหมเอาสิวัดเราใช้สัก30ชุดเราก็สั่งแค่15ชุดประหยัดเป็นทั้งครึ่งสั่งมานะฮะชุดละ520นะ15ชุดเป็นไงพี่เท่าไหร่ล่ะคูณเข้าไป
1: โอ้คูณเข้าไป
0: 8,000 ได้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมาถึงของไม่ตรงปกโอ้นะครับแกก็เลยบอกโหเซ็งเลยฮะอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยนะฮะเปิดมาถึงแบตหลุดแล้วอะยังไม่ทันเราไปแขวนเลยแบตหลุดอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงความทนแล้วครับนะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าฝากเตือนนะญาติโยมนะฮะขนาดชื่ออาตมาเขายังหลอกได้ถ้าเป็นชื่อญาติโยมเนี่ยเขาคงไม่สนใจทั้งสิ้นใดๆทั้งสิ้นครับผม
1: โ
2: อ้มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คือฝั่งอันดับ7ไปดูเรื่องของแก๊งกดเงินสแกมเมอร์นะครับก็มีการบุกทลายโดยเจ้าที่ของศูนย์ ATSC หรือว่าศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ทางศูนย์เขาก็เปิดสถิติคดีความเสียหายในรอบสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์โดยกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับหลังมีการดำเนินการสืบสวนจับกุมแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อมาตลอดเนี่ยตั้งแต่24ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็แค่6วัน7วันเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีคดีที่รับแจ้งผ่านทางไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยจำนวน 5,574 คดีมูลค่าความเสียหายก็ประมาณสัก 137,000 บาทขออภัยฮะ137ล้านกว่าโอ้โหยังสูงนะซึ่งคดีที่แจ้งรอบนี้เนี่ยลดลงนะถือว่าลดลงแล้ว11คดีโด่งดีใจไหมลดลง11คดีเพราะว่าความมูลค่าความเสียหายก็ลดลงไป76ล้านบาทจาก137ล้านก็ถือว่าลดลงมาแล้วนะเนี่ย137ล้านเนี่ยก็เจ้าที่เขาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจากการรับแจ้งความออนไลน์ในรอบสัปดาห์เนี่ยพบว่าประเด็นสำคัญก็เกี่ยวกับพฤติการคนร้ายเนี่ยก็มีการเลือกใช้แพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆในการติดต่อสื่อสารเพื่อหลอกลวงชาวบ้านนะฮะทั้ง Facebook เป็นส่วนใหญ่เลยประมาณเกือบ 4,000 เคสแล้วก็ผ่าน LINE ก็500กว่าเคสนะฮะโทรศัพท์อีก171เคสโทรศัพ

0: ลดน้อยลงแล้วพี่เองก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์จากโจนะคิดถึงเหมือนกันนะว่าทำไมไม่มีมิจฉาชีพโทรมาหาเลยบางทีที่ต้องเหงาไงโด่งอยากจะรับปีปากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า
1: เออมัน
0: จะต่อล้อต่อเถียงกับใครสักคนหนึ่ง
1: ฐานมันโดนปิดไปหรือเปล่าพี่หรือไงรู้นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: เออจริงช่วงนี้ไม่โทรมาหรือว่าเรารู้มันรู้ไอ้พวกนี้หลอกไม่ได้มันก็บล็อกไปแล้วหรือไงรู
0: ้เออทำไมรู้อ่ะเราแค่รู้สึกว่าบางวันเราเป็นคนเหงาเราก็อยากได้เพื่อนคุยอ่ะ
1: อยากหาคอนเทนต์อยากอัดเพื่อหาคอนเทนต์ด้วย
0: ตัวหล่อก็200คงซีด
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: อ้าวเห็นเพื่อนส่งกันในกลุ่มครับพี่สาวกำแพงเพชรครับแม่ค้าขายผักนะฮะถูกรางวัลที่1 6ล้านเห็นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามเนี่ยนะเธอจะเปิดแผงผักแจกฟรีที่ตลาดศูนย์นะครับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเออเธอเป็นแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะพี่มาตั้งแผงผักขายในตลาดเธอท้อง5เดือนด้วยนะนะฮะถามว่าเธอไปเอาเลขมาจากไหนเธอบอกว่าเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อ173770นะฮะหลังจากนั้นก็มีแม่ค้าเนี่ยนะครับเดินมาขายลอตเตอรี่ด้วยความที่เธอเนี่ยไม่มีเงินจริงๆจริงๆรางวัลที่1มันมี2ใบด้วยนะในแผงอ่ะแต่เธอขอแบ่งมาแค่ใบเดียว
0: จริง
1: เออเพราะว่าเธอเนี่ยบอกว่าลำพังเนี่ยแค่หากินวันๆเนี่ยติดหนี้จนแทบจะไม่มีเงินไปรับผักมาขายอยู่แล้วอ่ะนี่ก็เจียด100นึงซื้อลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าวัดดวงกันไปเลยอ่ะวันเนี้ยดูดิคนเรานะนะฮะอย่างน้อยก็ยังได้6ล้านนะแต่ถ้าที่มุมหนึ่งหืมมันอยู่ต่อหน้าแล้วนะ2ใบติดกันนะนะฮะแสดงว่าดวงคนก็6ล้านก็เยอะแล้ว6ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับ
0: แล้วต้องไปซื้อเลขที่พี่บอยบอกไหมที่ไปทำบุญที่วัดอ่ะ
1: ซื้อครับพี่492เรียบร้อยเลยครับพี่หนอก95ครับพี
0: ่แต่มันออกเลขนั้นนะมันออกเลขจำนวนเงินที่ต้องทำบุญนะแต่ว่าจากเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดเท่านั้นเองนะเห็นปะเพราะหนึ่งกับเจ็ดเป็นเลขเดียวกัน
1: โอ
0: ้จริงไหมล่ะ
1: 100อ่ะหมายถึงอะไรพี่100
0: หนึ่งเท่ากับเจ็ดไงโดมันก็คือ7710 10อย่างเงี้ยอะไรอย่างเง
1: ี้ยอ๋อโอ้ก็นั่นแหละ
0: ดีนะ
1: นะ
0: ดีนะฮะก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ายังมีปีหน้าเกิดได้อีกโด
1: เดี๋ยววันหน้าวันหน้าวันหน้าก็ยังถืออยู่ในช่วงวันเกิดอาจจะไปออกวันหน้าก็ได้อายุกับวันเก
0: ิ
1: ด
0: วันหน้าเนี่ยเดี๋ยวว
1: ันที่9
0: ไปขับขี่แล้วคุณผู้ฟังทำวันหวยออกพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเลขขับขี่นี่แหละคือลอตเตอรี่ไม่ใช่กดกระเป๋าตังค์ทันหรือเปล่าเพราะว่าในรอบทำบ่ายโมงครึ่งกระเป๋าตังค์ปิดบ่ายสอง
1: อ๋อ
0: นี่บอกว่าพอได้เลขแบบขี่มาแล้วก็อยากจะไปกดในกระเป๋าตังค์ไงแต่มันติดบ่ายสองซึ่งเราทำคิวรอบบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กลัวกระเป๋าตังค์ติดก่อนเราขอให้กองสลากถ้าฟังเราอยู่ขยายเวลาปิดกระเป๋าตังค์ไปบ่ายสามได้ไหม
1: ไม่คงไม่ได้แต่ว่าซื้อเจ๊วันนะจะได้เจ๊วัน
0: เจ๊วันไหนอ่ะ
1: เจ๊วันใต้ดิน
0: ไม่เอาดีโดทำไมต้องเป็นคนอย่างนั้นเ
1: นี่ยที่ไม่บ่ายโมงครึ่งพี่จะไปเอาจากไหนอ่ะ
0: ก็พี่ไม่เล่นการพนันเราไม่ซื้อสิเราก็ไม่ซื้อ
1: เฮ้ยเปิดไลน์ให้คุณผู้ฟังดูเอาพัก
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก

0: พยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
0: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ไอ้โปร

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิ
5: ศโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิศอันดับ5
7: อันดับ5นะครับพี่บอยไปดูที่เชียงใหม่กันนะครับเกิดเหตุนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มเมียนมากับสาวเมียนมานะแต่ว่ามาทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผู้ชายเนี่ยโดนฝ่ายหญิงหยามว่าเองยังไม่มีน้ำยาคือฝ่ายหญิงเนี่ยอยากจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายชายนะแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมมีอะไรด้วยนะก็ผู้หญิงก็เลยไปดูถูกว่าโหไอ้คนไม่มีน้ำยาไอ้ไร้น้ำยานู่นนี่นั่นไอ้ตอกย้ำมากๆเนี่ยผู้ชายโมโหแล้วบีบคอตายเลยฮะ
8: โ
7: อ้นะครับสุดท้ายตำรวจไปตามจับมาได้นะครับนายจายสู้อายุ46ปีนะครับเป็นหนุ่มเมียนมาหนีไปอยู่ที่รัฐฉานนะครับของเมียนมานั่นเองนะฮะหลังก่อเหตุฆ่านางคำอึ่งนะครับชาวไทยใหญ่อายุ52ปีเพื่อนร่วมชาตินะครับตั้งแต่16พฤษภาคมนะแล้วก็หนีออกไปที่ด่านท่าขี้เหล็กที่แม่สายนะฮะข้ามไป อยู่ที่เมียนมาสุดท้ายแล้วนะครับตำรวจก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ตามจับมาได้นะครับวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภาค5นะครับพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะครับไปแถลงด้วยตนเองนะฮะก็บอกว่า2คนนี้เขารู้จักกันทาง Facebook แต่ลึกๆแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาดูแมนดูเท่จริงแต่ว่าใจเขาเป็นหญิงใจเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่ใจเขาเนี่ยเหมือนกับเขาชอบผู้ชายด้วยกันน่ะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ชอบชวนผู้ชายให้มานั่งดื่มพอดื่มไปแล้วก็จะชอบมีอารมณ์แบบแอบชอบผู้ชายคนนี้ก็จะขอให้ผู้ชายคนนี้มีอะไรกับเธอนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกฮะผู้หญิงพอไม่ได้ดั่งใจก็ด่าผู้ชายสุดท้ายผู้ชายระเบิดอารมณ์ออกมาครับเออเอาผ้าเช็ดตัวมารัดคอบีบคอเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหนี่ฮะนะคนเราก็อย่าไปกดดันใครมากๆนะถึงจุดนึงเขาระเบิดขึ้นมาก็จากคนดีๆก็เป็นอีกคนหนึ่งได้นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: ผมคิดว่าหลายคนเชื่อว่าการออกกำลังกายมากเท่าไหร่ยิ่งดีต่อสุขภาพนะครับแต่เมื่ออายุเข้า50ปีร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทั้งมวลกระดูกลดลงความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่ถดถอย

0: รวมถึงเขาเรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวที่ช้ากว่าวัยหนุ่มสาวทำให้การออกกำลังกายบางประเภทอาจส่งผลเสียกว่าผลดีกรณีของชายวัย53ปีจากประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับแม้ว่าเขาจะวิ่งแล้วก็วิดพื้นเป็นประจำวันละ2รอบแต่สุดท้ายต้องกลับเข้าในโรงพยาบาลจากภาวะความดันโลหิตสูงและอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าสะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายหนักเกินไปอาจไม่เหมาะกับทุกช่วงวัยนี่ก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมดังต่อไปนี้โด่งฟังไว้ครับ
1: ครับ
0: 1กีฬาที่มีแรงกระแทกสูงและการวิ่งระยะไกลกิจกรรมอย่างการวิ่งมาราธอนฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลทำให้ข้อเข่าและข้อสะโพกรับแรงกดหลายเท่าของน้ำหนักตัวขณะที่ระบบหลอดเลือดและข้อต่อในช่วงวัย50บวกมีความเปราะบางแล้วงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้สูงวัยที่วิ่งระยะไกลเป็นประจำอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาหลอดเลือดเพิ่มขึ้นจึงควรเลิกนะไปใช้การเดินเร็วหรือการวิ่งหย่อๆในระดับพอเหมาะดีกว่า2กีฬาที่ฝึกหนักเกินไปนะเช่นการยกน้ำหนักมากๆนี่ก็ไม่ควรแล้วก็การออกกำลังกายที่ใช้แรงมากไปหรือว่าอยู่ในท่าเดินนานๆเช่นท่าสควอทลิฟท์หรือว่าซิทอัพทำไม่ถูกวิธีแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรให้เหมาะกับคนวัย50บวกก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเช่นการว่ายน้ำนะฮะไทเก็ตโยคะนี่สวนลุมหรือฟังการแรงต้านแบบเบาด้วยยางยืดหรือดัมเบลน้ำหนักเบา
1: อ๋อ
0: นะฮะเป็นการออกกำลังกายที่ถูกวิธี
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: ไปดูบรรยากาศต่างจังหวัดนะครับสำหรับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เนี่ยบางทีเราก็มองแต่พวกร้านอาหารเนาะหรือว่าตลาดสดใช่ไหมล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขอนแก่นเนี่ยเขาเอาโครงการนี้เนี่ยไปร้านทำผมเมื่อปีนะพี่ร้านทำผมเนี่ยถ้าเขารับลงทะเบียนแล้วก็ไปใช้ได้นะอย่างคุณพี่คนนี้เขาไปสระใดที่ร้านเนี่ยนะฮะปกติจ่าย200นะวันนี้ก็จ่ายแค่80บาทเออ80บาทพวกนี้ไปทำงานก็สวยได้เลยสระใดไปเรียบร้อยเลยนี่นะฮะเขาบอกว่าช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เยอะก็เลยฝากถึงนะฮะพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเฮ้ยลองค้นหาดูก็ได้นะร้านตัดผมก็ได้ร้านเสริมสวยร้านค้าท้องถิ่นเออพวกเนี้ยบางทีก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยอันอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากินข้าวซื้อกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเราได้นะถ้าร้านนั้นรับสมัครเพราะนั้นก็ลองเสิร์ชหาดูในจังหวัดท่านเนี่ยมีร้านอะไรที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ด้วยบ้าง
0: ถ้าเกิดสมมติเพิ่งไปร้านเสริมสวยแล้วบอกว่าช่วยดัดผมให้หน่อยดัดผมให้หน่อย yeah. แล้วพอเติมเงินไม่เข้ามันเขาจะดัดให้ครึ่งเดียวหรือเปล่า
3: เขาจ่ายเต็มเราก็จ่ายไปก่อนจ่ายไปก่อน
0: เออเหรอ
3: วัดเองไปก่อนไม่งั้น
0: เติมเงินไม่เข้าไม่เป็นปัญหานะ
3: เออไม่งั้นเดี๋ยวได้อย่างที่พี่ว่านะฮะครึ่งหัวนี่สวยเลยอีกครึ่งนึงนี่ผมปูเลยนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: แม่คุณผู้ฟังอันดับ2นี้ไม่น่าจะทันนะโด่งนาทีสุดท้ายไปไล่เรียงข้อความจากคุณผู้ฟังดีไหม
3: ได้เลยพี่บอยมานะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะฮะวันนี้นะครับต่อจากเคอร์มุสคู่พี่สัชิมาบอกคุณโด่งคุณบอยถูกหวยไหมคะเนาะก็ขอบพระคุณทุกคนแล้วกันนะครับเนี่ยฮะวันนี้ที่เข้ามาติดตามกันนะครับพี่สัจจิมาพี่ทองคำพี่วัฒนศักดิ์พี่มาลัยนะบอกชอบมากคู่นี้งั้นพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันครับพี่เน
0: า
3: ะ
0: แล้วพูดที่ไหนล่ะ
3: เจอทั้งอาทิตย์แหละเจอทั้งอาทิตย์แหละ
0: แล้วจะหลอกหรือฟังเขา
3: ไม่ก็เจอทั้งอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: สนับสนุนข่าวโดย

0: วลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำ

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทพพยดานพเคราะห์โดยคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุโดยนพเคราะห์ซึ่งเป็นเทวดาทั้ง9องค์ปกปักรักษาคุ้มครองเสริมความเป็นมงคลความร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองทั้งนี้เป็นระเบียบการสวดมนต์ที่เรียบเรียงจัดขึ้นใหม่ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงริเริ่มและถวายพระพรแนะนำให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรบักให้ทรงจัดพิธีสวดสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ50พรรษาแทนรูปแบบการสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์แบบเดิมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสวดมนต์สะเดาะพระเคราะห์สำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดสาเกตมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสมหามงคลนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569และให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิจเป็นอเนกประการทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระและสนองพระราชปณิธาน

ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2569 ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LCM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์จ้ะทักทายพี่น้องสุขุสุก้นกันแล้วกันนะครับโอ้ยนะฮะสวัสดีวันที่1ด้วยนะฮะวันจันทร์ที่1มิถุนายนนะฮะโอ้โหเป็นเดือนแห่งวันเกิดของใครหลายๆคนแล้วก็ของหนุ่มหน้ามนด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะโอ้โหแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะฮะไม่รู้ว่าทุกคนมีโชคหรือเปล่าเออวันนี้มีโชคหรือเปล่าจ้าวันนี้ใครที่แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหวันดีซะด้วยเนาะเสียใจจังเลยเนาะดีเจเห็นเลขแล้วก็เศร้าเหลือเกินนะฮะโอ้โหไม่น่าฝันเลย ทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็วันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยนะจ๊ะขอเพลงได้นะฮะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะหรือสามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยที่เข้ามาดูนะฮะตอนนี้สวัสดีพี่สารีด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่อรุณและทุกคนด้วยจ้านี่สวัสดีพี่สารีด้วยนะพี่สายทองสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับพี่สายทองขอเพลงเข้ามารักจนลืมเดี๋ยวจัดให้เด้อเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณเข้ามาแล้วนะฮะขอบพระคุณมากที่กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะแล้วก็สวัสดีน้องฟ้าคนสวยด้วยแอดมินของหนุ่มหน้ามนเองนะครับน้องฟ้าบอกว่าสวัสดีเดือนเกิดดีเจด้วยครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะแล้วก็น้องแบมตอนนี้น้องพี่มังกรมาแล้วพี่เอพี่ลำดวนมาแล้วนะฮะโอ้โหมาทุกเสียงทุกสายแล้วก็พี่วราพรนะสวัสดีนะครับพี่ไผ่สวัสดีพี่ไผ่ด้วยพี่วิไลมาแล้วเนาะพี่เดือนเพ็ญแล้วก็ทุกเสียงทุกสายทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนั่นเองนะจ๊ะทุกคนเอาล่ะวันนี้ครับอยู่กันยาวๆกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็ช่วงหน้าต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยนะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีอะเรียกว่าแบบกำลังเจ็บอยู่กำลังเศร้าอยู่นะฮะใครที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะสามารถโทรเข้ามาได้เลย

เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะเพราะว่าช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายหน้าไมค์อยู่นะฮะอย่าลืมนะฮะใครที่กำลังเศร้าใครที่อยากจะขอเพลงเจ็บๆกระแทกใจสักนิดนึงเนี่ยอยากคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะช่วงหน้าโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์02-248-1366นะฮะช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะน้องบอหนุ่มนั่งมนคนทุกเสียวเหอะ
1: โอ้โหสวัสดีพี่นันด้วยนะจ๊ะพี่นัน
2: จ้า
1: โทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: ลมสักลมดักจ
1: ้
2: า
1: ลมสักอุ้ยใกล้ๆบ้านผมเลยน้องมาแดง
2: ใกล้ๆแต่นี่แหละ
1: ค่อนซานน้องมาแดงนี่เนาะ
2: จ้า
1: พี่นันมูนี่เป็นไงเนาะครับอากาศทางพุ่นเนาะครับเพชรบุญ
2: อุ้ยมันท่อนแม่มันท่อนมาหลายมื้อแล้วแม่น้องบอฝนจะประมาณไม่มาแต่น้องฟ้าไม่มาแต่ลงฟ้าประวัติน้องฝนประมาณ
1: อ๋อมาแต่เมฆบอกครับเมฆดำแต่บ่บ่มีฝน
2: เมฆจ้ะ
1: โอ้ยอันนี้พี่นั่นเพิ่งคุยสายกับผมแท้แรกบอกครับหนาไม
2: ่โอ้ยเคยคุยอยู่ตั้งนานแล้ว
1: ใช่ไหมอ๋อผมก็ว่าอยู่เสียงคุ้น
2: จ้า
1: ผมจำได้ผมจำได้อยู่
2: แต่
1: วัน
2: นี้ก็ขอบคุณด้วยตลอดเวลาอันนี้ข้ามาคุยกับพี่น้องบอสเปิดเพลงเจ้าของอ่ะเวลาพี่อยากจะฟังเพลงน้องบอสแต่พี่ก็ไม่ได
1: ้โอ้โหสุดยอดมากมือนี่พี่นั่นโทษเขามากมือนี่ขอเพลงอย่างนอกครับมือ
2: คืนคำจ้าของนวกะ
1: อ๋อคืนคำของนวกะเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างพี
2: ่ต่อไปให้พี่สวยให้พี่สุดยอดให้บ่าวโอ๊ตแน่แล้วก็ให้สี่เก้าห้า
1: ครับผม
2: ทุกพื้นที่เลยทั่วโลกเลยเด้อแล้วก็ให้น้องบอสด้วยน้องเมย์ด้วยจ้า
1: โอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับเดี๋ยวนุ่มนามนจะแทนด้วยครับเด้อ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: หนุ่มน้ำมันคนผู้เขียวพี่ไม่ใช่หรอหนุ่มน้ำมันตัวน่ากดอ่ะพี่ไม่อยากจะไปกดทับรอยเข็มใคร
1: น่ารักเดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันพี่เด
2: ้อจ้าขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับเหมือนกันครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: เอาละครับพี่นันนั่นเองนะสายหน้าไมค์ของเราครับโทรมาจากเพชรบูรณ์ฮะโอ้โหหนุ่มน้ำมันคนผู้เขียวเป็นไงล่ะคนบ้านเดียวกันพี่น้องไม่ไกลกันด้วยนะเพชรบูรณ์เนี่ยไปบ่อยช่วงนั้นไปบ่อยนะฮะขอเพลงก็มาครับคืนคำของนวกะนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วก็ให้พี่โอ๊ตสุดหล่อของเราด้วยนะเออดีเจโอ๊ตนี่ต้องบอกว่าแบบหนุ่มหล่อที่สุดแล้วใน FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะฮะหล่อสุดๆกล้ามบึกเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้หลังไมค์ด้วยน้องเมย์ด้วยแล้วก็หนุ่มน้ำมนต์แล้วก็แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าใหม่กันเลยนะครับผลงานเพลงคืนคำนั่นเองครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: แล้วครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ปรบมือดังๆให้กับอุ้มกัญญา
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:42 นาทียังอยู่กับหนุ่มหน้ามนยาวๆเลยนะจ๊ะสวัสดีคุณนี้ด้วยนะฮะผมคุณนี่ทราบป่ะฮะเนี่ยผมพูดถูกไหมเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทักทายทุกคนเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อรุณด้วยเนาะพี่อรุณพี่อรุณเดี๋ยวจัดให้นะตามคำขอนะเสียงแม่ชีพนาวาเสียงแม่ชีได้ไงนะทักทายทุกเสียงทุกสายด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมแล้วก็พี่ๆคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะฮะใครเนี่ยอ้าวพี่ดาวเหรอพี่ดาวใช่ไหมเนี่ยอ้าวทำไมไม่เห็นพี่ดาวอ้าวพี่ดาวหายไปไหนมาเออสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะพี่ดาวเข้ามาดูพี่ดาวเข้ามาดูแล้วเอ้ยผมไม่เจอพี่ดาวนานมากเลยนะพี่ดาวใช่เออพี่ดาวนี่ต้องบอกว่าหายไปนานมากผมไม่เห็นคอมเมนต์นานละไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะนี่เพิ่งเข้ามาเออสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายทักทายคุณยายด้วยนะฮะแล้วก็น้องมังกรนะฮะเมื่อกี้ที่จบไปเสียงพี่อุ้มนั่นเองนะเออพี่นิสาผมอ่านชื่อถูกแล้วเรามาแต่บ่เห็นใช่ไหมเออใช่คุณยายผมไม่เห็นพี่ดาวนานมากเลยนะตั้งแต่แบบนึกว่าหายไปไหนก็ไม่เห็นแต่เห็นไปติดตาม Facebook อยู่อันนั้นเห็นอยู่แล้วแต่ก็ยังงงว่าเอ๊ะพี่ดาวทำไมไม่มาสักทีเออผมเพิ่งมาเห็นไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะอาจจะเน็ตช้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องฟ้าบอกว่าดีที่เน็ตหนูไม่จ่ายไปละเออเนาะทันนี้ช้าเหลือเกินสวัสดีพี่หนูเพนด้วยนะครับสำหรับคนที่เกิดเดือนนี้ขอให้มีแต่ความสุขโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะขอบพระคุณสุดๆเลยนะฮะวายพี่นิสาทำแซวอะไรกันเนี่ยเอ้ยน้องฟ้าทำงานก่อนเอาเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: สิภา
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไทยพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตผัดใหม่ยำยำฮอตผัดโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายพี่ๆด้วยนะฮะแล้วก็พี่ขวัญพี่ชายด้วยนะฮะทักทายทุกคนแล้วก็พี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวทำไมถึงโดนบล็อกจ้าพี่ผมก็ว่าอยู่หายไปไหนผมไม่เห็นเลยนะผมไม่เห็นพี่เลยนะเอาจริงนะฮะสวัสดีพี่อนัสการด้วยนะฮะใช่ไหมเอ่ยผมพูดถูกไหมน่าจะถูกแหละนะฮะผลงานเพลงที่ขอเข้ามานะฮะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับผมยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังกันเยอะขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนเลยนะครับเอาล่ะฮะท้ายชั่วโมงแรกครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตแบบเพราะๆให้กับพี่ๆ FC ของ RTM FM 95ลูกทุ่งมานครกันก่อนนะฮะแล้วก็ชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366หรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400ครับแล้วชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนเด้อ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 23:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผอ.ปปช.รับผิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้ไรเดอร์ยังไม่เคยพูดเยียวยา 500,000 บาทนายจรงเกราะเหมาะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เดินทางมายังวัดทุ่งครุสถานที่ตั้งศพของนายสอนนรินทร์นาคคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้านายจรงให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บจากการถูกเพื่อนไรเดอร์ของนายสอนนรินทร์ชกที่ใบหน้าว่าได้รับบาดเจ็บเย็บ4เข็มยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและไม่ประสงค์ดำเนินคดีเนื่องจากเข้าใจว่าอีกฝ่ายกระทำไปด้วยอารมณ์โกรธจากการสูญเสียส่วนความตั้งใจบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนั้นมีความคิดเรื่องดังกล่าวอยู่ในใจแต่ไม่ต้องการให้เป็นประเด็นใหญ่โตขณะที่เรื่องการเยียวยาจะมีการหารือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตหลังเสร็จสิ้นงานศพหรือเมื่อญาติพร้อมโดยจะมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการที่สภ.บางสีเมืองพร้อมลงบันทึกประจำวันต่อหน้าพนักงานสอบสวนนายจรุงและทีมทนายความยังยืนยันตรงกันว่าไม่เคยกล่าวถึงตัวเลขเงินเยียวยา 500,000 บาทตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยระบุเพียงว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายหลังเกิดเหตุนายจรุงชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ตนกำกับดูแล2หน่วยงานได้แก่สำนักสืบสวนกิจการพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว80คนและรักษาการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งมีบุคลากรราว20คนแต่หลังเกิดเหตุได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่จะตั้งขึ้นตามโครงสร้างใหม่มีบุคลากรเพียงประมาณ20คนเท่านั้นกาฬสินธุ์ดีเดย์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคือคักเม็ดเงินสะพัดผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ล่าสุดบริเวณย่านตลาดหนองริวหนังในพื้นที่ตัวอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าบรรยากาศตามร้านค้าชุมชนต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ร้านสุริยาสโตสาขา2นายอัธิชัยเหล่าโนนอายุ34ปีเจ้าของร้านกำลังขมักขม้นกับการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ลดภาระค่าครองชีพชำระเงินผ่านจีวอลเล็ตบนแอปเป๋าตังเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนภายในร้านมีสินค้าหลากหลายประเทศวางจำหน่ายครบครันหากมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ200บาททางร้านยินดีจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านในระยะทางไม่เกิน1กิโลเมตรซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีมีชาวบ้านแวะเวียนมาเลือกซื้อสินค้าและจองสินค้าตลอดทั้งวันนายอัธิชัยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ดีมากและมาได้ถูกจังหวะเพราะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวบ้านในชุมชนให้กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจบรรยากาศเพิ่มเติมที่ร้านต้นแพรซึ่งเป็นอีกร้านค้าปลีกจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ในพื้นที่พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดของแห้งและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างหนาตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันในจุดบริการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างร้านกาแฟติดเขาก็ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้อกาแฟและเครื่องดื่มเย็นๆเพื่อคลายร้อนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันภูเขาไฟฮาวายกลับมาปะทุภูเขาไฟคีลาเวอาในรัฐฮาวายของสหรัฐเริ่มกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเกิดทานลาวาไหลเอ่อล้นออกจากปล่องทางทิศใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบการพ่นน้ำพุลาวาขนาดเล็กและสะเก็ดลาวาอย่างต่อเนื่องจากปล่องทางทิศเหนือสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐและหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทุระลอกที่48ของวัฏจักรการปะทุในปัจจุบันพร้อมปรับระดับการแจ้งเตือนภูเขาไฟขึ้นสู่ระดับเฝ้าระวังและเปลี่ยนรหัสสีสำหรับภาคการบินเป็นสีส้มอย่างไรก็ตามกิจกรรมการปะทุทั้งหมดเกิดขึ้นภายในพื้นที่ปิดของอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟฮาวายจึงยังไม่มีภัยคุกคามโดยตรงต่อบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก

0: ให้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม21:07 นครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับผมเปิ้ลอังทองครับ
3: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับผมโอ้โหพี่เปิ้ลเป็นไงสบายดีนะจ๊ะ
4: สบายสบายดีครับ
3: ไม่ได้คุยกับพี่เปิ้ลนานเลยพี่เปิ้ลวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
4: วันนี้อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสธีรพลครับ
3: ตีสามใช่ไหมพี่นี
4: ่ตีสามครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
4: ให้แฟนเพลง95ให้น้องบอสธีรพลแล้วก็ให้น้องเมย์ด้วยครับ
3: โอ้ได้เลยครับพี่เปิ้ลเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะ
4: ได้ครับ
3: พี่เปิ้ลนะก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่เปิ้ลขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับให้น้องบอสนำให้ครับ
3: ได้เลยครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งขอไปฮะน้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: ซุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาฮ่า
4: และไอ้ไอยราอาฮ่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ครับทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: โอ้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากๆนะฮะเดี๋ยวหนูน้ำมนต์จัดให้เด้อ
4: ขอบคุณมากครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เอาละสายหน้าใหม่พี่เปิ้ลของเรานะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามนะโอ้โหเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ต้องบอกว่าซึ้งมากเลยเนาะเข้าเลยนะกับพิเศษคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักนะฮะยัง move on ไม่ได้นะฮะยังคิดถึงเขาอยู่ทำอะไรก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยดึกๆไม่หลับไม่นอนมัวแต่คิดถึงเขานะครับผมโอ้โหเพลงนี้ไปฟังกันเลยดีกว่าสำหรับผลงานเพลงตีสามของบอสธีรพงษ์นะครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: บุ้ยจบไปแล้วพี่น้องครับผลงานเพลงหมอหุงเขานะครับพี่น้องครับผลงานเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโจอี้โพวสิทธิ์นะครับฟิชเชอริ่งกับพันธ์วรการนะครับผมสังกัดคำร้องขอไปครับนะฮะสังกัดคำร้องก็จินนี่เรคคอร์ดนั่นเองนะฮะสำหรับโจอี้โพวสิทธิ์นะครับผมคำร้องทำนองรัชวิทย์นะฮะโพวสิทธิ์ครับอนันตะขออภัยฮะอนันตพรสิรินั่นเองครับเรียบเรียงก็รัชวิทย์โพวสิทธิ์นั่นเองนะครับโหต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่เลยนะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของโจอี้โพวสิทธิ์นั่นเองครับ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะเด้อ

0: ยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ผ่าน
1: โดยบอสธีรพงษ์
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
4: ครับผมช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนนะฮะแล้วก็ที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะผลงานเพลงไหนที่เปิดให้ฟังก็จัดให้แล้วนะฮะตามคำขอส่วนผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันไม่เหลือจริงๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนกันด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับแฟนเพจของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่ๆดีเจทุกๆคนเลยนะฮะทำงานมาเหนื่อยก็ไม่มีอะไรทำก็อยากให้มาฟังเพลงกันฟังเพลงเพราะๆก่อนนอนกินข้าวไปด้วยฟังเพลงของ FM 95ไปด้วยนะฮะหรือว่าจะขอเพลงกันเข้ามาก็ได้ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้เลยนะครับท้ายชั่วโมงที่2นี้ขอส่งผลงานเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะให้กับคนที่มีความรักที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับผมส่งต่อเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะฮะคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยแล้วรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีฮีนะครับเด้อพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มหน้ามนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวัน

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ีค่ะสวัสดีวันที่1มิถุนายน2569นะคะเป็นวันแรกของเดือนเป็นวันจันทร์แรกของมิถุนาโอ้โหนะคะก็มาแล้วนะจ๊ะดีเจลูกตาลสุธิชานะคะเมื่อวานก็เจอกันช่วงเย็นนะคะวันอาทิตย์แต่ว่าแน่นอนค่ะนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคุณผู้ฟังขาทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะคงจะมีเศรษฐี เกิดขึ้นใหม่หลายอัตราเลยใช่ไหมคะ โอ้โหเป็นไงวันนี้นะ Happy Birthday 22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยเลขท้าย2ตัว95หนูแทบกรี๊ดคุณผู้ฟังพูดเลยกรี๊ดเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ซื้อโถคนเราก็ต้องทำงานต่อไปนะคะแต่ว่าหุ่มนะนะนะนะนะหนูว่าต้องมีอ่ะต้องมีหูฟังอ่ะต้องมีกันบ้างแหละวันนี้ใช่ไหมคะนะคะวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นของเราด้วยนะคะครบรอบ22ปีนะคะแป๊บๆก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีนะหูฟังก็ถือว่ายาวนานนะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะเราจะเดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกแรงสนับสนุนทุกแรงซัพพอร์ตจากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะทั่วประเทศนะคะรวมถึงต่างประเทศด้วยนะคะที่เราฟังทางออนไลน์ซัพพอร์ตกันดูแลใจซึ่งกันและกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันแบบโอ้โหเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสำหรับมหานครแฟมิลี่ของเราเนี่ยหลายๆคนติดตามรับฟังนะคะเป็นแฟนรายการตั้งแต่เปิดคลื่นมาเปิดรายการช็อกสถานีเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะคะตั้งแต่ปีแรกๆบางคนก็โอ้10มา10ปีแล้ว20ปีนะคะบางคนก็อาจจะเพิ่งมารู้จักช่วงหลังโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะคะที่ชื่นชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะมีความสนใจอะไรเงี้ยก็มาเป็นแฟนรายการนะคะรุ่นหลังๆไงใหม่ๆแต่ว่าก็โอ้โหนะเราก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะคะอย่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ฟังแต่วิทยุได้ยินแต่เสียงดีเจอย่างเดียวใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่พอช่วงหลังมีเรื่องของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียนะคะเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นหน้าเห็นตากันนะคะผ่านช่องทางการไลฟ์แล้วก็ใกล้ชิดกันได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายทอดทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์ต่างๆมากมายนะคะก็นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจากคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะนะคะฝากติดตามด้วยค่ะทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางFacebook นะคะเป็น Facebook Fanpage นะคะTikTok ก็มีนะคะ Instagram ก็มีนะคะหรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะได้รับฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงเผื่อว่ามีช่วงไหนคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นบางช่วงฝนตกฟ้าร้องอะไรอย่างนี้นะคะรับสัญญาณวิทยุไม่ได้ก็ลองวาร์ปมาทางออนไลน์ก็ได้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าวันนี้นะ3งานเพลงนะคะนำมาทักทายคุณผู้ฟังกับช่วงฮิตมาราธอนหลายเพลงเนี่ยไม่ได้ฟังนานกันนะคุณผู้ฟังนะคะอย่างเปิดมาด้วยวันที่อกหักนะคะพี่การเกษอาสยามคือเหมือนช่วงก่อนนี้มีน้องๆแฟนคลับเนี่ยเขาก็ถามว่าเออนะถามถึงเพลงพี่การเกษแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยเขารู้จักกับพี่การเกษด้วยฝากความคิดถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยอ้าวจัดให้เลยนะคะวันที่อกหักการเกษอาสยามแล้วก็ต่อด้วยผู้หญิงคนนี้คือแฟนอ้ายนะคะดอกรักดวงมาลาโอ้โหจากค่ายท็อปไลน์เพลงนี้อมตะมากๆนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยกับให้ตายไปกับใจต่ายอรทัยค่ะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนเริ่มต้นสัปดาห์นะคะมีเพลงไหนที่อยากจะฟังเป็นพิเศษฟังให้มันฮีลใจฟังให้มันผ่อนคลายหรืออยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาเลยส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะเบอร์เดิมเบอร์เดียวนะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS นะคะส่งข้อความก็ได้นะคะส่งมาได้เลยที่4689
4680นะคะ4689400แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่เลยล่ะนะคะใครที่คิดถึงดีเจนะคะก็เข้ามาทักทายผ่านทางไลฟ์ของเราได้นะคะที่เพจ LTM FM 95อุ้ยเหมือนมันหายไปแป๊บหนึ่งข้อความมาไหมดื้อๆขออนุญาตนะคะทักทายก่อนเลยเนาะนะคะสวัสดีพี่สุพจน์นะคะพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมโอ้โหชื่อ Facebook สวยจังนะบอกสวัสดีจ้าน้องตาลคนสวยจัดเพลงถูกใจมากๆเลยจ้านะคะยินดีนะคะน้องคิตตี้บอกสุขสันต์วันเกิดนะครับวิทยุคลื่นนี้สวัสดีพี่พรชัยด้วยนะคะพี่ฟ้านะคะคุณแม่อัมพรพี่ศักชัยพี่เดี่ยว .com บอกคิดถึงคนสวยนะคะมีน้องอินแทนจากทางสปปลาด้วยสบายดีนะคะพี่หนูเพียนนะพี่มีมี่นะคะพี่คนไร้เงาขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทุกๆกำลังใจนะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยวันนี้มาเร็วมากๆนะคะน้องแชมป์บอกมาคนแรกเลยแล้วก็น้องหนูดีบอกพี่ตาลคนจ๋วยนะมียอยักษ์มาประมาณ38ตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะคะ

านะคะแล้วก็สวัสดีน้องไบค์กับพี่เอสุดหล่อด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะกับสายชิวฮิวใจของเราเนาะรับสายน้ำใหม่1สายนะคะในชั่วโมงนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยมามอยกันหน่อยเนาะวันนี้ฝนตกเลยตกแรงมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามีพื้นที่ไหนจังหวัดใดฝนตกเหมือนกับแถวๆอสมทแถวกรุงเทพบ้างก็เดี๋ยวโทรมาพูดคุยกันละกันเนาะที่เบอร์นี้เลยค่ะ02 248 13

0: เราจะเต้นค่ะเอาฟังสอยพี่น้องฟังสอย
1: กันใช่ซ้ำหน่อย
0: ว่าจังได
1: หมอลำ
0: ไปฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะอยากขอหมอลำ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ไซชิลฮิลใจนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะนะฮะสายชิลฮิลใจของเราสายมารออยู่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยสายนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำคนของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้โหพูดแล้วก็หิวทันทีเอาละค่ะสายของเรานะคะมารออยู่แล้วจากชุมพรสวัสดีค่ะพี่หงา
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยค่ะพี่หงา
2: ครับ
1: นะคะ
2: ยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองสวย
1: ยอมรับอยู่แล้วค่ะณจุดนี้
2: ครับผมก็ยอมรับว่าตัวเองหล่อ
1: ถูกค่ะ

0: เราต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะพี่งา
1: ผมไปฟังเพลงที่ว่าไม่รักตัวเองแล้วจะรับแมวที่ไหนครับ
0: ถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะพี่งาสบายดีนะคะ
1: สบายดีครับตอนนี้ปกติแล้วครับไม่เจ็บหน้าอกแล้วครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะยินดีด้วยมากๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ไปยาวๆ
1: ขอให้เป็นเช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้ที่ชุมพรฝนตกไหมคะพี่งาทางนี้หนักเลย
1: หนักมากเลยครับวันนี้ตกนิดหน่อยครับไม่ตกมากครับ
0: ค่ะ
1: หอมลงเม็ดครับวันนี้ครับลงเม็ดครับ
0: ลงเม็ดนะพอ
1: ครับฝนโปรยครับ
0: นะคะอากาศเย็นนะสบายสบายนะคะ
1: ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ร้อนนิดหน่อยแล้วก็เย็นนิดหน่อยแล้วก็ปานกลางครับ
0: โอเคเลยนะคะว้านะฮะจริงๆเห็นชื่อพี่หงาโทรเข้ามาฝากเพลงอยู่เรื่อยๆ
1: ผมโทรบ่อยครับแนะนำให้บ่อยครับผมครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอยากได้หน้าไมค์นะแต่โทรติดยากจังเลยพี่หงาว่าไงอ่ะยากไหมอ่ะ
1: ผมก็อยากให้เข้าติดแต่ผมก็อยากเข้าติดเหมือนกันนะครับ
0: พี่หงาวันนี้เป็นไงบ้างคะ95ได้กับเขาบ้างไหมเนี่ย
1: อ๋อไม่ถูกตัวครับ ผมไปดูเบอร์เขาเนี่ยเขาให้145 143แต่ไม่ถูกไม่เกียดนะครับมันออกตัวเดิมครับ
0: นะเอาแบบว่าพอแบบกรุบกริบกรุบกริบเนาะ
1: ก็ซื้อมาแค่20 คูณ 20ครับ
0: โถนะทีหลังต้องห้ามบอกใครนะเดี๋ยวเลขเคลื่อน
1: ครับเดี๋ยวเลขเคลื่อนนั่นนะครับบอกแล้วได้คลาดเคลื่อนนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: ผมรู้นะผมไปบอกเขาทั่วหมดก็เลขเลยคลาดเคลื่อนเลยครับ
0: ไม่ได้เลยรอบหน้านี้ไม่ได้เลยเอาละค่ะวันนี้นะนานาได้คุยกันทีค่ะพี่หงาค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะเพลงอะไรดีคะวันน
1: ี้ทั้งกรมจะแบบครบเบอร์มีไหมครับถ้ามีผมอยากฟังครับเพราะผมนึกว่าผมร้องเองครับ
0: โอ้อันนี้หนูเตรียมไว้ให้เลยต้นฉบับนะคะดาวสังคมเพลินพรมแดนเนาะ
1: ครับเพลินพรมเดินหรือเพลินพรมแดนนั่นแหละครับ
0: เพลินพรมเดินแฮ่มุกเยอะจริงๆเลยนะโอเคได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่งามากๆค่ะเดี๋ยวจัดเพลงให้เลยจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: เพลงมีความถูกนะครับ
0: เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับมุกเยอะจริงๆน่ารักสดใสนะคะพี่งาจากชุมพรเอาล่ะช่วงนี้สายชิลฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะของคุณอาเพลินพรมแดนกับดาวสังคม

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะและก็ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะคะพี่งาจากชุมพรนี่ไม่ได้ฟังโอ้บางคนไม่เคยฟังนะเพลงเก่าๆของคุณอาเพลินพรมแดนนี่เยอะมากๆเดี๋ยวไว้ทยอยเปิดให้แล้วก็ช่วงวันอาทิตย์ด้วยเนาะนะคะอ่ะนะเดี๋ยวมาทักทายสมาชิกของเรากันดีกว่านะจ๊ะนะคะทางเพจตอนนี้นะคะเข้ามากันเยอะเลยสวัสดีพี่นันทานะคะพี่โอภาสด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พี่นารีสวัสดีค่ะนะคะน้องไบบอกว่าทำไมพี่ตาลตอกย้ำจังเลยตอกย้ำแบบเรื่องตัวเลขใช่ไหมก็อย่าไปบอกสิไปบอกคนอื่นเขารู้แล้วเก็บไว้ในใจนะสวัสดีพี่สวัสดีด้วยนะคะพี่สมยศพี่นักรบพี่เอนะคะพี่เออินทิราแล้วก็พี่เลเบตด้วยนะคะเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live นะจ๊ะแล้วก็มีเข้ามาทาง SMS ด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮดในสิ่งที่เชื่อของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่เบลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมคะของคุณท็อปพัสุพัฒน์ด้วยนะคะนะคะน้องท็อปก็นะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปแล้วก็เมื่อวานนี้ท็อปก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะที่จันทบุรีเลยก็ต้องขอขอบคุณท็อปพัสุพัฒน์แล้วก็รวมถึงพี่ๆศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะเมื่อวานนี้กิจกรรมของเรานะคะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับงานครบรอบ22ปี FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะที่เราไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกะพงนะคะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เราก็ได้มอบของที่จำเป็นนะคะให้กับน้องๆ นะคะเลี้ยงอาหารกลางวันแล้วก็รวมถึงมินิคอนเสิร์ตสนุกๆจากพี่ๆศิลปินแล้วก็ดีเจของเราด้วยนะคะเมื่อวานนี้ศิลปินก็มีนะคะพี่ท็อปพัสุพัฒน์นะพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปีเตอร์45แล้วก็พี่จอยบิยอนนะคะส่วนดีเจของเรานะคะก็มีพออ้อวาสุเลิศจัญญานะคะพี่จิ้งยังมีคณชัยนะคะแล้วก็พี่พิมพ์นะคะพิมพ์ดามหานครด้วยแล้วก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะคะที่รวมถึงทีมงานของเราด้วยที่ร่วมกันนะคะทำกิจกรรมดีๆไปพร้อมๆกับการแฮปปี้เบิร์ธเดย์คลื่นแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ท็อปพัสุพัฒน์ของเราด้วยนะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยค่ะว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนใจดีนะคะที่มาร่วมทำบุญกับเราด้วยนะคะคุณหมออวยชัยร่วมกับร้านขายยาสิรินฟาร์มาซีและคลองตันเภสัชนะคะ Power Stainless Steel นะคะ Tesco Engineer นะคะพี่หมีพี่จับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5นะคะไอศกรีมโดย DJ อุ้มแล้วก็บางปลาค่ะลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกค่ะทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานและน้ำผึ้งสยามบีซีเครตนะคะนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแฟนรายการนะคะพี่ๆน้องๆของเราหลายๆคนที่ร่วมทำบุญไปกับทางโรงเรียนผ่านทางเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมนะคะในเพจของเราก็ยังมีเลขที่บัญชีของทางโรงเรียนรวมถึงที่อยู่นะคะใครที่อยากจะส่งของอะไรไปเพิ่มเติมก็นะคะแวะเข้ามาดูในเพจของเราได้ยังมีโพสต์เอาไว้อยู่นะคะ

ใครเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่สุภาพนะคะพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ชอบด้วยนะคะพี่สว่างจากพัทลุงบอกว่าวันนี้ที่พัทลุงเนี่ยฝนโปรยทั้งวันเลยน้องลูกตาลนะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเอาล่ะนะคะไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะมีงานเพลงโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ฝาเข้ามาเพียบเลยล่ะคุณผู้ฟังจัดให้พี่เปิ้ลอ่างทองก่อนเลยนะคะงานจากเมนทอนอ้อรอมนาระ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไหนๆก็ฝนตกแล้วนะคะน้องตุ๊กตาเนริศราแล้วก็น้องเมลตวิสาเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกแล้วก็ไม่เป็นไรตากผ้าใส่หน้าฝนไปเลย
2: ใครที่ร้องไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโบกไม้โบกมือช่วยกันได้ค่ะ
1: โอ้โหข้างหลัง

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 65
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง10

0: เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงของพี่เดวิดอินทีนะคะตั้งใจมาหลอกจากพี่จ่อยนครพนมนะคะอ่ะฝากเข้ามานะไปต่ออีกสักเพลงหนึ่งกันละกันนะคะเพียงคอยที่ซอยเดิมมนแคนแก่นคูนแม่พรบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

พื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะงานเพลงที่ฝากเข้ามาจากพี่นันเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับทางเดินชีวิต2ศิลปินค่ะทีเดททองอภิชาติและอาจารย์ไข่มาลีฮอนน่านะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าค่ะฝากสายฝากเบอร์02-248-1366นะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะกับอีก1สายหน้าใหม่นะคะมารออยู่แล้วจากนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะพี่ขจร
4: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ขจรกับหนูเรายังไม่เคยคุยกันเลยเนาะหน้าใหม
4: ่คุยกันสองครั้งเลยครับ
3: จริงเหรอนานแล้วใช่ไหมงั้นแสดงว่านานแล้วโอ้โหนะคะไม่ได้คุยกันนานเลยพี่ขจรสบายดีนะคะ
4: สบายดีครับ
3: แต่ว่าห่างหายไปนานได้ฟังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
4: ได้ฟังอยู่ครับแต่บางทีโต๊ะไม่ติด
3: อ๋อไม่ได้คุยสายหน้าใหม่กันเนาะอ้าวไม่เป็นไรค่ะวันนี้เนี่ยครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะพี่ขจรอยากให้พี่ขจรอวยพรวันเกิดเคลื่อนของเราสักนิดนึงได้ไหมคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะ
4: ขอให้ขึ้นก้าวหน้าครับมาอยู่คู่กับแฟนเพลงไปนานๆนะครับ
3: โอเคค่ะสั้นๆได้ใจความเนาะโอเคขอบคุณค่ะพี่ขจรอยู่นครศรีธรรมราชอยู่แถวไหนคะของนคร
4: อยู่อำเภอท่าศาลาคร
3: ับ โอ้ท่าศาลานะมีคุณผู้ฟังจากท่าศาลาโทรมาเยอะเหมือนกันโอ้ดีจังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่โทรมาคุยสายน้ำไม้วันนี้ท่าศาลาฝนตกไหมคะพี่ขจร
4: วันนี้ตกไม่เยอะครับ
3: ตกไม่เยอะแล้วเมื่อวานล่ะคะ
4: เมื่อวานไม
3: ่
4: ตกคร
3: ับ เมื่อวานไม่ตกช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เรื่อยๆน้องเมื่อกี้เห็นมีพี่ๆจากทางชุมพรจากทางอื่นๆก็บอกว่าวันนี้ทางใต้ก็ฝนปล่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่ขจรค่ะเพลงอะไรดีคะ
4: มองจันทร์วันเศร้าครับ
3: มองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองเนาะ
4: คร
3: ับค่ะโอเคได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขจรพูดตามหนูเลยนะคะ
4: คร
3: ับ ค่ะขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
4: น้ำจิ้มสุกี้ปิ้งย่างชาบู
3: ค่ะน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูนะคะแล้วก็พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอยราอาห่า
4: และไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี

0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาราอาห่า
0: ไอยาราอาห่า
1: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่กระจอเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วอยากจะมอบเพลงนี้ให้กับใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะมองจันทร์วันเศร้า
0: ครับน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังไม้แม่น้องน้องเป้งวันน้องอะไรที่รับสาย
1: วันนี้น้องเมย์ค่ะพี่กระจอ
0: น น้องเมย์ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยพี่กระจอนรักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: เช่นกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชค่ะและในช่วงนี้จัดให้เลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สีงานเพลงเพราะๆนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับหนาวใจชายแดนนะคะในเวอร์ชั่นของสันติดวงสว่างนะคะจัดเป็นพิเศษเลยตามคำขอนะคะจากคุณยายเดือนหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีอกหักจากคาเฟ่สายยันนิรันดรนะคะจากพี่คนไร้นามนี่นะคะเปลี่ยนความตั้งใจอยู่ไหนเนาะของพี่สิริพรเนาะโอ้พี่แอมนะคะจากพี่แอมจันทบุรีนะจ๊ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทนะคะแน่นอนกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะแนะนำงานเพลงมองจันทร์วันเศร้าดวงตาคงทองนะคะนี่ก็เป็นสีงานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาแล้วก็ฝากเอาไว้ทางหลังใหม่นะคะเดี๋ยวยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้สายค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวหนูทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีทักทายนะคะแฟนเพลงจากทางสปป.ลาวเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ชั่วโมงที่2บอกว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งดาวเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจเนาะนะคะพี่ดารานะคะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะอยากฟังกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรกฐาวุฒินะคะแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมพี่สุพลพี่เอิร์กนะคะมีใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนหน่อยอ่ะมันไม่ไปแหละเอาพี่จรัสด้วยเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่คันชิดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็เข้ามาอวยพรคลื่นของเรานะคะที่เพจเนาะก็จะมีโพสต์หนึ่งที่โพสต์เอาไว้ว่าวันนี้ครบรอบ22ปีนะคะแล้วก็มีข้อความเข้ามาในไลฟ์ด้วยเมื่อสักครู่นี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นครอบครัวมหานครแฟมิลี่ด้วยกันแล้วก็ติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รวมถึงข่าวสารต่างๆนะคะเวลามีศิลปินนะคะเขาปล่อยเพลงใหม่หรือว่าเป็นผลงานอะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะมาอัปเดตกันที่ FM 95ของเราด้วยแล้วก็รวมถึงทุกๆช่องทางเลยนะคะโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Fan Page นะคะ Instagram นะคะ TikTok ก็มี YouTube ก็มีอุ้ยนะคะทุกช่องทางสามารถติดตามข่าวสารติดต่อสื่อสารนะคะอยู่ด้วยกันได้นะคะทุกช่องทางเลยด้วยประการชนีไปฟังเพลงกันต่อดีกว่า อีหยังคือมีเพลงเยอะมากตอนนี้ตอนหนูหันไปพึ่งเห็นหน้ากระดานที่แบบว่าน้องเมย์นะคะเขาพิมพ์ไว้ให้ว่ามีสายไหนเข้ามาบ้างปึ้งนะคะตอนนี้2 4 6 8 10โอ้30กว่าเพลงแล้วนะคะเอ้าไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพี่โอจากประจวบนะคะฝากเพลงเข้ามาของพายุสุริยันนะคะกับไอ้หนุ่มเรืออวนจัดให้ในช่วงนี้เลยค่ะ
4: น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบไอ้ต้องแค่พาเรือข้ามเป็ดรากปลาหมึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟากไปกับเรือวอแล้วให้น้องไปรับได้ที่

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากไอ้หนุ่มเรืออ้วนพายุสุริยันนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเพลงใหม่โอ้จากศิลปินที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะคะของหลายๆคนเพราะว่าเป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนะคะสำหรับยุ้ยมานัสศักดิ์เนี่ยคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยเขานะคะปล่อยเพลงมีผลงานเพลงที่แบบว่าตัวเองร้องเองแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคำร้องทำนองก็ต้องแต่งเองนะคะยุ้ยมานัสศักดิ์นะคะมาพร้อมกับเพลงคำเอ่ยสังกัดเฟรนมิวสิกนะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนยุ้ยมานัสศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC เอาล่ะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปกติเนี่ยเราจะพูดถึงยุ้ยมานัสศักดิ์ก็คือนะคะจะเป็นคำร้องทำนองโดยแต่อันนี้เนี่ยร้องเองด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับคำเอ่ยยุ้ยมานัส

คำเอ่ยยุ้ยมานาศักดิ์นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี่ยตันก็เกริ่นไปว่าศิลปินยุ้ยมานาศักดิ์เนี่ยเขาก็เป็นนักแต่งเพลงนะคะชื่อดังก็เลยไปค้นหามาให้แล้วจริงๆผลงานเขาเยอะมากๆนะคะเอาเพลงที่โอ้โหแบบดังมากๆนะฮะอย่างโดดดีดงเนี่ยของไทยบ้านที่เขาร้องกับน้องๆ BNK48 เนี่ยโดดดีดงนี่ก็ผลงานของเขาเด้อเดียงดังนี่ก็แมนเด้อนะคะน้องลำไยใช่ไหมแล้วก็มีโรคซึมเหล้าลำเพลินวงศกรนี่ก็แมนนะโอ้แล้วก็อีกเยอะมากนะคะเพราะว่าจ่อคิวฮิตเนี่ยเวลาที่พูดถึงเพลงใหม่ก็จะพูดว่าใครเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้

0: ผู้ชื่อนี้นะคะผู้ฟังก็น่าจะได้ยินชื่อนี้อยู่เรื่อยๆสำหรับยุ้ยมานะศักดิ์นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงที่เขาแต่งเองแล้วก็ร้องเองด้วยฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะชื่นชอบก็ขอกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะทุกช่วงดีเจกับคำเอ่ยยุ้ยมานะศักดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้กับสองงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะจากใจต้นข้าวผลงานของน้องต้นข้าวสุปริยานะคะจากใครหนอจากลุงต่อยจันทบุรีนะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเพลงที่ฝากมาทาง SMS นะคะกับเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุภัทรนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะจ๊ะท็อป

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อ้ยจบแล้วเนี่ยอืมยังเต้นมันอยู่เลยนะคะไงง่องตะกะแตนชลดานะคะจัดให้เป็นพิเศษกับพี่วุฒิอำนาจเจริญเด้อค่ะเด
1: ้อสนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ลากันไปด้วย14อีกครั้ง คือแบบใช่ไหมคุณฟังบางครั้งบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะจากอะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเราฟังเพลงที่เราเคยฟังตอนเด็กนะคะหรือว่าดูละครหรือว่าได้เจอเพื่อนเออนะไม่ต้องแบบว่าเหมือนในแง่ความรักก็ได้จริงๆแบบได้หลายๆอย่างเลยที่ทำให้เราได้ย้อนวัยนะคะงานจากโลโซนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะดีใจด้วยสำหรับใครที่เป็นเศรษฐีในวันนี้แต่ก็ปลอบใจนะคะสำหรับใครที่อาจจะพลาดวันนี้งวดหน้ายังมีอีกเสมอวันนี้ลาไปก่อนนะคะลูกแตนชนิชาจะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ยลูกตาลชนทิชาขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงเลยพี่มีแต่ให้นะคะเป็นเวอร์ชั่นของเอกชัยศรีวิชัยนะคะตามมาด้วยบอกรักฝากใจจากสดใสรุ่งโพทองและอีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมนสิทธิ์คำสร้อยบอกว่าอะไรนะขอเวลาสร้างตัวหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูไปเอามาจากอะไรนะสตอรี่ของใครสักคนนี่แหละนะก็เลยเอามาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีในช่วงวันที่เข้าสู่เดือนใหม่นะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ใจดีกับคุณผู้ฟังของน้องเมย์แล้วก็ขอให้เป็นเดือนที่มีความสุขมีความเฮงมีความปังเพราะว่ามีหลากหลายคนบอกว่า95ถูกไปแล้ว ได้ไงอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างอ่ะมาบอกตอนถูกได้ยังไงอ่ะเอ้ยนะเขาบอกว่าก็นี่ไง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ครบรอบพอดีเลยเราก็เลยจัดไปนะน้องเมย์ก็เลยบอกเฮ้ยจริงปะเนี่ย มีคนแบบว่าแอบกระซิบมาวันนี้นะคะจำได้ไหมว่าเรามีกติกาในการเล่นเกมด้วยกันเพราะว่าน้องเมย์เนี่ยจะเตรียมของขวัญและของรางวัลเอาไว้ให้เราจะมาต่อเพลงกันนะคะในช่วงนี้นะว่าเมื่อเดือนที่แล้วจะมีทิ้งท้ายด้วยรอเรือเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เพลงที่จะขอมาดังต่อไปนี้จะต้องขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือจะเป็นผลงานเพลงที่มีเนื้อหาขึ้นด้วยรอเรือก็ได้แต่ต้องร้องให้ฟังด้วยนะบอกด้วยว่าเอ๊ะมันขึ้นยังไงนะเพลงเนี้ยเออนะเช่นแบบรักฉันนั้นเธออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าต้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะอันนี้ยกตัวอย่างจะได้แบบว่าไม่เอาไปซ้ำเผื่อคุณผู้ฟังคิดเอาไว้แล้วนะคะอืมนะลองดูเรามาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะมีเตรียมของขวัญเล็กๆน้อยๆให้แต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้ร่วมดูซิว่าใครจะต่อและอยู่ในนั้นน้องเมย์ก็จะพยายามเรียกสายที่มีรอเรือขึ้นต่อแล้วขึ้นก่อนแล้วกันนะใครนะคะที่ฟังเราจะได้คือเรียกว่าเราจะได้รู้เลยว่าใครฟังน้องเมย์อยู่ใครไม่ได้ฟังดูออกเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะโทรมาบางทีมาขอเพลงพอมาขอเพลงสุดท้ายไม่ได้ฟังบางทีเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่เดี๋ยวนี้เลยสมมติว่าเปิดเพลงวอลวอนอยู่อย่างเงี้ยกำลังเปิดเลยนะคุณผู้ฟังก็จะโทรเข้ามาแล้วก็บอกขอเพลงวอลวอนค่ะงงเด้อแบบเอ้าเปิดอยู่นี้คะอ๋อคือเขาไม่ได้ฟังก็ขอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงว่าใครรอฟังหรือไม่รอฟังนะคะดังนั้นตอนนี้ใครที่ฟังเนี่ยขอเป็นรอเรือขึ้นต้นก่อนแอะนะมาเล่นสนุกกันดีกว่านะคะในเดือนนี้ยาวๆไปเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลงท้ายอะไรนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์ขอ1สายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ค่ะคิดไว้ก่อนเลยเพลงอะไรที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือนะ022481366จะเป็นเพลงอะไรนะที่ขึ้นคำว่ารักก็ได้อย่างงี้จะขึ้นคำว่าร่มมีมั้ยเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันรู้ก็ได้นะลองดูซิว่ามีเพลงไหนที่ขึ้นต้นอะไรแนวๆนี้นะคะก็จัดมาเป็นชื่อเพลงก็ได้หรือเนื้อเพลงก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งมันงามเพลงก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องเมย์รอสายอยู่นะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะชีวิตเมียเช่าจากพราวพัทรวดี

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาถึงช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหสวัสดีค่ะนี่อยู่ริมถนนหรือเปล่านี
2: ้ใช่ครับถูกต้องครับกำลังขับรถกลับบ้านครับ
1: จอดไหมอ่ะหรือว่ายังไงหรือว่ารีบคุย
2: ได้อยู่ครับได้อยู่ไม่เป็นไรผมเปิดลำโพงแล้วครับ
1: อ่ะโอเคนะคะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่ออุ้มครับโกอุ้มเมืองประจวบครับ
1: วันที่6นี้จะไปประจวบนี่แน่
2: อ้าวอยู่ตรงไหนครับผม
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: อยู่ตรงไหนจะไปตรงไหนครับ
1: ยังไม่รู้จริงๆแต่รู้ว่าไปประจวบ
2: โอเคได้ครับ
1: ต้องไว้ใกล้ๆก่อนถึงจะรู
2: ้โอเคได้ได้ครับ
1: แต่ไม่ได้ไปทำอะไรครับไม่ได้ไปทำอะไรไปเฉย
2: ๆอ๋อไปเที่ยวนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะว่าประจวบเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ

ช่แล้วนะคะหลังจากที่ได้มีการต่อเพลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะมันลงท้ายด้วยรอเรือไหนมาดูซิว่าผลงานเพลงวันนี้ที่ขอมาคือเพลง

0: มันยาวประมาณนี้
1: ใช่เหรอไม่น่าละ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สมมติสักสถานการณ์หนึ่งแล้วลองภาคให้ฟังได้ไหมอ่ะ
0: ก็ประมาณสักบอลกำลังเดินเกมลุกอยู่ทางฝั่งซ้ายตบเข้าขวาแล้วซัดขวาตรงนี้ออกหลังไปประมาณนี้ครับประมาณนี
1: ้โอ้โหแล้วก็แม่ได้ปะ
0: ใช่ครับแล้วก็แชร์ลบครับผมฉายาผม
1: อะไรนะ
0: แฉลบครับ
1: แฉลบ
0: ก็คือแฉลบครับแฉลบ
1: แฉลบ
0: เหมือนแฉลบผู้เล่นออกอะไรอย่างงี้ครับ
1: อ๋อจริงเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วส่วนใหญ่จะไปพักที่ไหนอะคะ
0: ก็พักอยู่ในโซนจังหวัดประจวบนี่แหละครับก็จะส่วนมากก็จะพักอยู่เลยตั้งแต่หัวหินถึงบางสะพานน้อยครับ
1: อืมบอกเขานะว่าถ้าอยากได้บอลดาราบอกนะ
0: ได้ได
1: ้ถามว่าหนูไปเตะไหมฮ
0: ึ่
1: มหยอกมีทีมอยู่เป็นทีมศิลปินนักร้องลูกทุ่งนี่แหละ
0: ได้เลยครับได้เลยครับ
1: ครับนะคะอ่ะรักจริงให้ติงนังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้กับคนที่ฟังคลื่นอยู่แล้วกันนะครับทุกท่านเลยครับ
1: แล้วถ้ารักจริงให้ติงนังคนต่อไปจะต้องเป็นอักษรอะไรดีอ่ะ
0: เป็นอักษรหรออักษร
1: ถ้าเนื้อเพลงก็จะเป็นรักจริงให้ติงนังติงนังติงนังทีมันถอถุงก็ยากไปปะ
0: จำได้ไหมค
1: นดี
0: ไปครับขออนุญาตไปเอาเป็น
1: เข้าใจกัน
0: ก็เอาไหม
1: ยากกว่าเดิมไม่เอาทอพุทธเท่าไปเลยล่ะแหมเดี๋ยวนะถ้าหนู
0: ขอ
1: ไล่กันรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งทีจำได้ไหมคนดีเออนี่ที่เราเข้าใจก
0: ันได้ดอเด็กได้ครับ
1: ดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะสายหน้าต้องเป็นดอเด็กนะ
0: ครับผม
1: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะพี่อุ้มนะ
0: ครับผม
1: ค่ะถ้ามีโอกาสเผื่ออาจจะได้เจอหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอเคถ้ายังไงก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับ
1: ได้เลยขอบคุณนะคะที่โทรมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ส่วนใครนะคะที่โทรมาแล้วนะมีรอเรือนะคะเราจะไม่ได้ตัดสิทธิ์อะไรนะมีขอเพลงรักจังจากพี่เสด็จจากพี่ต้นเคหะรามนะคะแล้วก็มีรักมา5ปีสอนเพชรนะจากพี่ณรงค์เพชรบูรณ์แล้วก็มีรักรอใต้ต้นกระโดนจากไม้พี่ลงพรจากพี่ยุทธปัตตานีนะคะก็จะมี1 2 3 4มี4สายอันนี้น้องเมย์ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะน้องเมย์จะเก็บชื่อไว้นะคะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจับฉลากกันเดี๋ยวน้องเมย์ขอทำฉลากก่อนเตือนได้ทุกคนจะมีชื่อในนี้นะคะขออันนี้มี4คนอ่ะต่อไปเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กนะคะดอเด็กขอมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะจนถึงชั่วโมงที่2ต้นชั่วโมงที่2เดี๋ยวพาเลทเพลงฮิตนะคะใครที่จะขอเข้ามาก็เดี๋ยวน้องเมย์ลิสต์ชื่อมาแล้วกันเนาะอ่ะผลงานเพลงตอนนี้นะคะรักจริงให้ติ่งนางพร้อมแล้วไปเต้นกันจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ใครนะคะที่รู้สึกเสียวเข่าแป๊บแป๊บเวลาลุกเวลานั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ต้องเริ่มระมัดระวังให้มากขึ้นแล้วเนาะคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวค่ะด้วย Heal Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะที่ออกแบบมาเพื่อจะช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินนี่คล่องตัวนะมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าเนี่ยเขาถักทอพิเศษทำให้นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อHeal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะฟรีกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะจ๊ะใครที่สนใจค่ะโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์แล้วนะจ๊ะซึ่งมหานครไลฟ์เราจะเก็บผลงานเพลงเสียงเพราะๆจากศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะแล้วก็นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปวันนี้1ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มีขอรักจังจากพี่เสด็จมาขอเป็นพี่เสด็จแต่ว่าอีกผลงานเพลงนึงได้ไหมอ่ะขอเป็นเพลงสาวกระโปรงเฮียนนะจัดให้ในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะช่วงแรกนี้ไปแล้ว4ท่านที่ขอกันเข้ามาที่เป็นตามกติกานะคะแต่ว่าครั้งหน้าน้องเมย์ขอนิดนึงขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวถ้าได้รับรางวัลขึ้นมาแล้วน้องเมย์จะโทรกลับยังไงเนาะนะมีพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์นะคะกับพี่ยุทธจากปัตตานีน้องเมย์ยังไม่ได้เบอร์นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าครั้งหน้ายังไงโทรมาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยกันละกันเนาะนะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดชื่อออกนะยังมีชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนก็คือวันที่30นะคะ30จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีแต่ตอนนี้ก็ขอรวบรวมไป

ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำการจับฉลากนะคะอันนี้ก็จะเล่นต่อเพลงกันเมื่อกี้ตกอยู่ที่ดอเด็กนะตอนนี้ก็ยังโทรได้อยู่เรื่อยๆนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสาวกระโปรงเหี่ยน

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

กระเทยไม่เคยนอกใจนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงใจหมาจากวงทีทีเห็นไหมรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นเลยใช่ไหมเออนะและช่วงนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเพศด้วยก็คือ Pride Month นะคะก็คือเป็นเดือนแห่งการที่มีเขาแบบที่เขาจะมีพาเลทกันใช่ไหมแล้วก็จะมีพี่ๆที่มีเพศทางเลือกไปเดินพาเลทกันแล้วก็จะมีธงสีสีแบบเออหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะบอกว่าตอนนี้ประเทศของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากเพราะว่าประเทศเราเนี่ยไม่เคยที่จะมานั่งแบบจำกัดกะเกณฑ์ว่าเธอผิวขาวเธอผิวดำฉันมองเธอไม่ดีฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่เขารู้สึกว่าเขามาประเทศไทยแล้วเขาอุ่นใจไม่มีใครมาเหยียดเชื้อชาติเขาไม่มีใครมาเหยียดว่าเขาจะเป็นเพศไหนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเปิดรับทุกๆประเทศที่เข้ามาแล้วแบบถ้าเขาเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเนี่ยคนไทย

เนี่ยบอกเลยว่าอุ้ยอบรับหมดเลยแล้วยิ่งเราเนี่ยประกาศให้เขารู้นะคะว่าประเทศเราเนี่ยมีความที่เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วเนี่ยโอ้โหต่างประเทศเขาเดินทางมาที่นี่เยอะมากเลยนะเมื่อก่อนนี้น้องเมย์เคยได้ทุนไปเรียนที่จีนใช่ไหมคะแล้วที่นั่นอ่ะเขาก็จะยังไม่ได้เปิดรับขนาดนั้นเพื่อนๆมีหลายคนมากที่แบบว่าเป็นแบบตุ้งติ้งนิดนึงอะไรเงี้ยล่าสุดทุกวันนี้ก็คือเขามาทำงานที่ไทยกันหมดแล้วนะเขามาเป็นไกด์บ้างมาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบประเทศเรามากเลยเพราะประเทศเราเนี่ยคือไม่เคยไปจัดเขาว่าเขาจะต้องแบบเป็นเพศชายนะจะต้องแมนนะแมนแฮนซัมนึกออกไหมซึ่งวัฒนธรรมแต่ละประเทศเขาก็ไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าประเทศของเราก็คือเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากๆนะคะอ่ะตอนนี้ได้เวลามากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะเป็นการให้กำลังใจตัวเองเข้าสู่เดือนใหม่แล้วเย้ อีกแค่ครึ่งปีเราจะได้ฉลองวันปีใหม่อีกแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้เดือนใหม่เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆดีขึ้นไปอีกดีกว่าเดิมแล้วก็ใจดีกับทุกๆคนนะคะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี5ประโยคฮีลใจที่อยากจะมามอบให้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะเขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นถ่ายรูปเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้เยอะๆนะคะบอกรักกันให้บ่อยๆในตอนที่ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งเข้านอนทั้งที่ยังโกรธกันอันนี้เรื่องจริงมากเลยนะน้องเมย์จะมีข้อตกลงกับเพื่อนกับฟูงกับโอ้ยเวลาช่วงที่น้องเมย์เคยมีความรักอย่างเงี้ยเวลามีฟงมีแฟนน้องเมย์ก็จะบอกเขาเสมอว่าอย่าโกรธกันข้ามวันไม่สบายใจบอกกันตรงๆคุยกันตรงๆนะว่าแล้วก็อย่ากลัวที่จะรักนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะส่วนใครที่แบบว่าอกหงอกหักบอกว่าไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วความรักไม่เอาแล้วอย่างน้อยก็ต้องรักตัวเองนะคะอย่างน้อย

สักหน่อยละกันเนาะ2ค่ะจงภูมิใจในตัวเองนะเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าทุกวันนี้เราต้องสู้กับอะไรบ้างถูกไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เก่งจัดตายเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจในตัวเองหน่อยนะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณผู้ฟังเจออะไรมาบ้างแต่อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ว่าตัวเองต้องรู้ตัวเองนะและต้องภูมิใจในตัวเองเยอะๆนะคะ3นะคะการพักไม่มีคำว่าเสียเวลาเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่เอาไม่พักเพราะว่ารู้สึกเสียเวลาทำมาหากินคือบางทีเนี่ยเราอยู่กับโลกใบนี้แล้วมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงบางครั้งร่างกายของเรามันก็ไม่ไหวมันก็ล้าเนาะถ้าเราทำงานมากจนเกินไปจนลืมฟังเสียงร่างกายของตัวเองมันอาจจะป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดที่จะเหนื่อยเรานั่งพักแป๊บนึงก็ได้ก็ถือว่าโอเคนะเออถ้าสมมติว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยทำงานเหนื่อยจะเป็นลมก็ฝืนเคยเจอคนแบบนี้เคยเจอสุดท้ายแล้วเป็นไงหามส่งโรงพยาบาลลาไปเลย2วันเต็มๆอย่างเงี้ยเออมันสู้นั่งพักแป๊บเดียวแล้วก็มานั่งทำงานต่อยังโอเคกว่านะคะจงมั่นใจในตัวเองว่าเธอทำดีที่สุดแล้วนะคะข้อ4ค่ะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วจงหยุดอธิบายตัวเองกับคนที่เขาไม่ได้อยากเข้าใจเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของเราไม่ต้องพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจเราก็ได้นะคะเราเนี่ยไปเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นมาในวันนี้ช่างเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะสนใจอยู่แล้วเคยเจอไหมคนที่เราบอกว่าเหนื่อยแล้วเขาพยายามบอกว่าเขาเหนื่อยกว่า คนแบบเนี้ยไม่ได้ไปพูดช่างมันเถอะเออคนที่เราบอกว่าเนี่ยเราลำบากมากเลยเรายากลำบากเราแบบว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นมาแล้วเขาพยายามพูดบอกว่าเขาลำบากกว่าเขาไม่เห็นเป็นไรเลยอย่างเงี้ย ช่างเขาเถอะค่ะคนแบบนี้ปล่อยเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพยายามอธิบายคนแบบนี้ปวดหัวจริงๆเชื่อหนูปล่อยผ่านไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอบอกตัวเองว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอหมายความว่าถ้าวันนี้เราทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องโทษตัวเองซ้ำๆพรุ่งนี้มันจะดีกว่าเดิมค่ะเราแค่รู้แล้วเราเรียนรู้แล้วว่ามันผิดพลาดเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะทำให้ดีกว่าเก่าให้โอกาสตัวเองหน่อยนะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้นะคะบอกตัวเองด้วยว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วนะนับจากวันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงต้นเดือนแบบนี้น้องเมย์อยากให้คุณผู้ฟังของน้องเมย์มีความสุขมากๆนะจ๊ะนะมาทบทวนกติกากันอีกทีเมื่อสักครู่นี้เอาตั้งแต่เดือนพฤษภาเลยเนาะพฤษภาเรามีการตกลงกันไว้ว่าเราจะเล่นต่อเพลงกันซึ่งจะต่อด้วยตัวอักษรต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะคนที่ต่อถูกอักษรเนี่ยน้องเมย์จะจดรายชื่อเอาไว้ แล้วตอนสิ้นเดือนน้องเมย์จะมาทำฉลากแล้วก็มาจับฉลากไปพร้อมๆกันในวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีพี่ต้นเคหารามพี่ณรงค์จากเพชรบูรณ์พี่อุ้มจากประจวบพี่ยุทธปัตตานีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่แหลมจังหวัดตรังพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่จ่อยจากนครพนมแต่มี2คนนะที่ไม่ได้ให้เบอร์น้องเมย์มานะคือพี่ยุทธจากปัตตานีกับพี่ตุ้ยลาดกระบังนะคะพี่ณรงค์เพชรบูรณ์โทรมาแล้วนะอ่ะตอนนี้ถึงตาดอเด็กดอเด็กนะจ๊ะดอเด็กเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ยังมีโอกาสในการโทรศัพท์เข้ามาอยู่ดอเด็กจะเป็นชื่อเพลงหรือจะเป็นเนื้อเพลงก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จัดไปนะคะโทรกันมาได้เรื่อยๆตอนนี้น้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ผลงานเพลงนี้ก่อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาพบกันนะคะดอเด็กนะจ๊ะ022481366เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจกับอบอวนจากเล็กรัชเมฆค่ะ

0: 1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: เมื่อสักครู่มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าขอวันนี้แล้วแบบขอแล้วแล้วมีรายชื่อแล้วแล้ววันพรุ่งนี้ขออีกได้ไหมได้ค่ะก็เพิ่มฉลากเข้าไปเป็น2อันไงใช่ไหมยิ่งร่วมเล่นเกมเยอะเท่าไหร่ร่วมสนุกเยอะเท่าไหร่เราก็ใส่ชื่อเข้าไปเยอะเท่านั้นเออก็แค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากนะคะแต่ก็จะพยายามกระจายกันเนาะถ้าสมมติว่าแบบอ๋อไม่หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ใส่หน้าไมค์แต่อาจจะได้เป็นแบบรายชื่ออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันหมีอ่ะตอนนี้เมื่อกี้ดอเด็กใช่ไหมหนึ่งใส่หน้าไมค์สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับพี่นิกเข้าพี่นิกอนคร
4: ับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
5: ผมนิกแกรมรุ่นเจยุ่นจังหวัด
4: จากจังหวัดอะไรนะ
5: จังหวัดตรังครับ
4: พี่แหลมใช่ไหมคะ

0: ครับผม
1: พี่แหลมพี่แหลมตรงนั้นฝนตกไหมคะ
0: วันนี้ก็ตกครับตก
1: ใช่ไหมเหมือนได้ยินอยู่แวบๆแล้วเสียงพี่มันจะกระตุกกระตุกนิดนึงเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดี
0: ผมไม่ถูกแอนซีพีครับพ
1: ี่ไหนๆลองจับจับขยับขยับนิดนึงดูซิว่าชัดเจนไหม
0: ผมไม่ยินชัดเจนมาจากกทม
1: เดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดขยับให้เสร็จก่อน
0: ครับเนี่ยขยับผมขยับออกมาจาก
1: โอเคได้เลยพี่แหลมตอนนี้จังหวัดตรังใช่ไหมโอ้ยอุตส่าห์ไปเราไม่ได้เจอกันเน
0: าะพี่มาวันไหนอ่ะตอนนั้น
1: ไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อ่ะ20กว่านั่นแหละจำไม่ได้ละ
0: พึ่งพี่
1: บอกออกอากาศเลยบอกหลายรอบด้วยเนี่ยไม่ฟังหนูใช่ไหม
0: ก็ฟังอะไรผมฟังอยู่ครับระเบิด
1: เสียอกเสียใจร้องไห้แพ้
0: ไม่ใช่ผมไม่จะให้พี่ร้องไห้
1: แซวเล่นไม่ได้ร้องจริงถูกนะจังหวัดตรังใช่ไหมหนูไปกับปอเต็กตึ๊งมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่26ไปวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังมาค่ะใกล้ไหม
0: ใช่ครับอยู่ข้างชั้นตัวเมืองครับผมเป็นชานเมืองนิดนึง
1: ก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นโอ้ยแต่ถ้ามาก็คงได้เจอแล้วเนาะ
0: ผมอยู่เนี่ยข้างวัยยอดนี่ครับ
1: เอาจริงป่ะหนูอ่ะไม่เคยหนูอ่ะไปแล้วหนูก็ไปริมทะเลที่มันมีอะไรภาพเขียนที่ในเขาในผาอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ใช่ครับ12น้ำตก416บ้านหาห่าง
1: แล้วก็หนูจะขึ้นเครื่องบินอีกมันต้องแบบเออแต่อาหารอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ
0: ครับหมูย่างที่แม่ได้กินแม่หมูย่างครับ
1: ได้กินแล้วอร่อยแล้วก็มีใช่หวานแล้วก็ติ่มซำเยอะมาก
0: ใช่ครับตอนเช้านั่นเมนูหลักเลยบ้านผม
1: นะแต่ก็แบบแถวบ้านเพื่อนด้วยแหละมั้งเพื่อนไปด้วยซึ่งเพื่อนอ่ะเป็นดาราอีกช่องหนึ่งอันนั้นเขาก็เป็นสาวแพร่แต่แฟนเขาอ่ะอยู่ตรังเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขามีที่อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จำชื่อร้านไม่ได้แล้ว
0: ทีนี้ครับ
1: ครับ
0: ที่วันนี้ผมติดตามข่าวที่ว่าอะไรนะพี่วัดวิหารแก้วโอ้สุดยอดนะพี่นะ
1: วัดวิหารแก้ว
0: ใช่ครับที่ว่าเป็นประดับด้วยแก้วด้วยกระจก
1: ดูเรื่องพบค่ำเหรอคะ
0: ครับผม
1: ว้ายขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: สวยสวยสวยคล้ายๆกับของวัดท่าซุงของจังหวัดอุทัย
0: อุทัยนะครับ
1: ใช่อันนั้นวัดวิหารแก้วก็อยู่ฉะเชิงเซาไหมจำไม่ได้แล้ว
0: ฉะเชิงเซาใช่ครับใช่ฉะเชิงเซา
1: ก็วันนี้อ่านข่าวไปนะคะ
0: ผมติดตามจนจบเลยจนที่60ที่มาที่ตรงนั้น
1: แล้วจะได้มาไหมเล่า
0: ท่านนายพี่ไปไหนมาที่ไหน
1: มาวัดมาวามาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้าง
0: ผมไปอยู่ตอนนั้นผมบวชอยู่ที่วัยยอดอ่ะผมไปปีอะไรปีย่า15
1: ค่ะ
0: หรือแบบใช่ครับไปที่ปรมากรรมฐานนะพี่
1: อนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะมันได้ไหมอ่ะอนุโมทนาบุญย้อนหลังได้ไหมอ่ะ
0: มันก็ขอให้ส่งผลบุญย้อนครับ
1: สาธุครับแล้ววันนี้ได้ไปวัดไปที่ไปทำบุญไหมคะเขาหยุดวิสาคงวิสาขะอะไรงี
0: ้วิสาขะผมก็ที่บ้านมีพระเยอะครับผมก็ซื้อดอกไม้เปลี่ยนน้ำพระแล้วก็จุดเกิดมนต์หน้าพระครับผม
1: อนุโมทนาบุญ
0: ครับ
1: เดี๋ยวน้องเมย์บางทีน้องเมย์อ่ะไม่มีเวลาสวดมนต์น้องเมย์ก็จะใช้วิธีการเปิดบทสวดขณะขับรถ
0: โอ้มันก็ดีเหมือนกันพี
1: ่แล้วก็สวดไปด้วย
0: มันก็ได้ครับอันก็มีเรามีเป็นธรรมก็โอ้ดีแล้วตรงๆนะครับ
1: แล้วส่วนใหญ่สวดบทไหนคะ
0: บทปาหุงครับหรือว่าชัยยันโทครับปาหุงหรือที่ว่าองค์ดำทำการศึกครับพี่
1: เมื่อก่อนอ่ะน้องเมย์เมื่อก่อนตอนมัธยมอ่ะสวดชินบัญชรแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วตอนนี้สวดคาถามหาจักรพรรด
0: ิเยอะนะยาวนะพี
1: ่ได้อยู่9รอบ
0: โอ้
1: แต่ถ้าตามกำลังวันเกิดคือ8รอบ
0: ครับผม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ครับใช่ใช
1: ่ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อกี้รอเรือแล้วรักจริงๆให้ติ้งนั่งติ้งนั่งติ้งนั่งถี่ๆจำได้ไหมคนดีดอเด็กของเราก็เลยจัดเพลงที่มีชื่อว่า
0: เด๋อเดียงดังครับ
1: เด๋อเดียงดังนะจากลำไยหายทองคำนะคะแล้วเราจะไปเนาะ3ตัวเลยนะเด๋อเดียงดังดอเด็กหมดเลยเราจะให้คนถัดไปในวันพรุ่งนี้สายหน้าใหม่เป็นตัวอักษรอะไรดีเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อมันดอเด็กผมเลยอ่ะ
0: ผมเคยอย่างพี
1: ่ไหนไหนไหนเอาตัวอะไรดี
0: ฮะ
1: ในเพลงเนี้ยจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นหมูกันตอนเด็กหน่อยนอนหนูไหม
0: คร
1: ับ นอนหนูไหมนอนหนูเน
0: า
1: ะ
0: นอนหนูครับ
1: อืมเพราะว่าพี่น่าจะร้องได้ไหมอ่ะ
0: เออไม่ได้ของเคยอ่ะผมก็ยัง
1: มันมีไอ้บางส่วนนอนไว้นั่งมากระดกเป็นประจำจอดระหว่างนอนหนูกับจอจานให้เลือก
0: จอจานดีกว่าครับ
1: เพราะฉะนั้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะคิดเพลงที่ขึ้นต้นด้วยจอจานหรือจะเป็นชื่อเพลงที่มีจอจานก็ได้ใครที่โทรมาแล้วติดสายหน้าไมค์แล้วพรุ่งนี้ก็ยังร่วมสนุกได้นะคะ
0: คนที่ตัดไปจากผมนับนะ
1: คนต่อไปจอจานแต่ว่าเพลงห้ามซ้ำกันนะเพราะว่าตอนแรกรักจริงให้ติงนางไปแล้วเด๋อเดียงดังแล้วนะจ๊ะทุกคนค่ะห้ามซ้ำเพลงจอจานนะพรุ่งนี้เนาะอ่ะเด๋อเดียงดังมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ครับทุกคนที่ฟังขึ้นอสเอ้ยไม่ใช่ขึ้นคำว่าครับใส่กุญแจผมนอนรับเพิ่งตื่นนอนรับเพิ่งตื่นที่รับที่นั่ง
1: เฮ้ยทำไมกวางไปโทรปลุกเขาเล่า
0: ไม่ใช่ผมตื่นในตัวเองผมตื่นตัวเองพอรู้เวลา
1: อืมโอเคโอเค
0: ดูนาฬิกาโอ้นี่พี่ไม่มาเลยครับมาอ่อนกว่าตัวครับเลย
1: ได้เลยได้เลยอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยครับ
0: ผมก็ทำไม่ได้ครับระวังได้เลยว่า
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอัยารา
0: และอัยารา
1: อ่าฮะ
0: อ่าฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานได้ชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อ๋อทุกบ้านต้องมี
1: อายารา
0: อายาราฮ่า
1: เออโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะพี่แหลมค่ะพรุ่งนี้ถ้าโทรมาร่วมสนุกอีกต่อให้ไม่ได้หน้าไมค์ก็จะเขียนฉลากเพิ่มเข้าไปให้นะ
0: ครับ
1: นะคะโอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
0: เช่นกันครับพี
1: ่สวัสดีจ้านะคะก็มีคนบอกว่าจอจานเดี๋ยวคิดไว้ก่อนแล้วก็อย่าบอกเพื่อนสิบอกตอนนี้เดี๋ยวก็โดนแย่งเพลงสิเออเพลงเขาห้ามซ้ำกันเด้อนะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้พี่แหลมก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงรายชื่อไว้เรียบร้อยนะคะมีใครมาเพิ่มไหมเนาะพี่ตุ้ยลาดกระบังขอเบอร์ด้วยจ้ะแล้วก็มีพี่ยุทธนะคะจากปัตตานีน้องเมย์ขอเบอร์ด้วยนะคะก็พรุ่งนี้จะเป็นอักษรจอจานนะคะใครที่มีชื่อไปแล้วเนี่ยพี่ต้นเคหะรามพี่ณรงค์พี่อุ้มพี่ยุทธพี่หนุ่มน้องแต้พี่แหลมพี่หนึ่งลงก๊อกพี่ตุ้ยพี่จ่อยเนี่ยสามารถโทรมาเล่นได้อีกอ่ะจอจานอย่างเงี้ยก็เล่นจอจานไปแล้วก็ถ้าถูกต้องตามกติกาน้องเมย์ก็แค่เขียนชื่อเพิ่มเข้าไปนะคะในฉลากแล้วก็เดี๋ยวมาหยอดหยอดหยอดหยอดหยอดหยอดหยอดเอาไว้ในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ อะไรเออนั่นแหละแล้วพอเสร็จปั๊บ นะคะเราก็จะมาจับฉลากเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าคนเยอะจริงๆไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะเพิ่มรางวัลให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรางวัลปลอบจงปลอบใจอะไรให้กันไปละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้มาร่วมสนุกกันก่อนสวัสดียูนิคยูนิคด้วยนะคะ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 95ของเราติดตามพี่เมย์ด้วยขอบคุณที่มาหากันด้วย

เออน่ารักมากๆขอบคุณนะคะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้สนุกๆแล้วกันเนาะเด๋อเดียงดังห่อหมกห้วงมาลองกองแกงอีก1ผลงานเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยเลือกค่ะ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จวดๆนะคะขี้เล่าบอกขี้ตัวเด้อนะขี้เล่าบอกขี้ตัวนะคะผลงานจากรวงข้าวอัญชนาสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ดิวพีรพลเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะมาแบบจวดๆโจ๊ะๆแบบนี้เลยนะคะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็แนะนำเข้ามาได้นะคะเอามาแบบว่าแนะนำผ่าน SMS เพิ่มคะแนนเพิ่มจะได้แบบว่าชิงติดชาร์จกับเราบ้างอะไรอย่างนี้นะ4689400เบอร์ดีเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะจ๊ะ SMS นะคะ4689400พิมพ์มาเลยว่าขี้เล่าบอกขี้ตัวรวงข้าวนะจ๊ะแค่นี้ก็จะได้ไปเลย1คะแนนนะคะจากการส่ง SMS นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ่อค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองผลงานเพลงไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์และโนราพลัดถิ่นนะคะจากเน็ตราเชและกล้วยสแตมด้วย

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนุกกันด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะเก็บรายชื่อเอาไว้แล้วในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นจอจานใครที่ขอเพลงในชั่วโมงแรกนะคะก็นึกได้ก็รีบโทรเข้ามาก่อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาหมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเด้อน่าจะไม่มีไปอีก 2-3 วันเลยแหละใช่ไหม

0: เออเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอเสมอจากอัศนีวสันต์นะคะแนะนำมาโดยพี่ชาติจากเพชรบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอดูกันนะว่ามีใครอีกนะมีแนะนำมาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีเพลงเพื่อนเพลงหวานนะสิวันนี้พี่วอนจากการไม่มาเนาะหายไปไหนเนี่ยเออนะคะไม่มีมีแค่นี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะรักเธอเสมอนะคะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับจบไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นอนิจจาทิ้งเจอนะครับจากแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รักเก่าที่บ้านเกิดของคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับเทพธิดาผ้าสิ้นเพลงเมื่อสักครู่ของอาต้อมเสรีรุ่งสว่างครับทักทายไปทาง SMS ด้วยนะครับ4689400นะครับพี่สังทองบอกขอเพลงวงซิลิฟูนะฮะผิดที่ไว้ใจนะครับเอาไว้เป็นช่วงหวานหวานแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอีกก็ดูเซทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่ชัยยานะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ศักชัยนะครับทักทายครับพี่บางปลาด้วยนะครับผมขอเพลงพูดไม่หวานของพี่ปูพงษ์สิทธิ์นะครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่นารีนะฮะพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยไหนมีใครอีกดูซิดูซิสวัสดีพี่ยูนิคยูนิคน้องลิซ่าสวัสดีค่ะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรรับชมอยู่ที่นครศรีขอเพลงขอจองเป็นแรงใจนะฮะแล้วก็พี่ฮักตลอดคืนฮอตเสมอพี่สว่างพี่นักรบครับพี่เรดมี่สวัสดีครับผมทุกท่านเลยครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าอีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายกันหน้าไมค์โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางน้อยๆรอรับสายอยู่ครับ022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงาน

0: ุณได้หลายเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะฮะแม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพียงใดครับผมนะฮะคันใดกำลังใจจากคนที่เฮาฮักก็สิมีกำลังใจสู่งานต่อไปเบียร์เสือวางซั่นนะครับผม
1: มหานคร
2: บลายสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะฮะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ผมทานบ่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับยำยำฮอตพอตเนี่ยอร่อยแซ่บมากตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันพร้อมมั้ยเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะป้าแป๋วค่ะลาดกระบังค่ะ
4: สวัสดีครับป้าแป๋วจากลาดกระบังเหมือนเดิมนะ
5: อยากคุยกับน้องเพชร
4: ครับผมฝนตกไหมที่โน่น
5: วัดกระบังไม่ตกค่ะตกแต่กลางวันถนน
4: เข้าใจแล้ววันนี้ป้าแป๋วทำอะไรบ้างฮะทำงานไหม
5: ทำงานอะไรป้าแป๋วที่หาตาไม่เห็นไงที่เกษียณมาที่อายุ80แล้วนี่ไงเป็นพยาบาลโรงพยาบาลราชานุกูลไง
4: ครับครับครับป้าแป๋ว
5: โรงพยาบาลราชานุกูลแล้วก็อายุ80ไงคุยกับน้องเพชรข่าวโน้นไง
4: ใช่ๆผมจำได้นะฮะแล้ววันนี้ป้าแป๋ว

0: อยากฟังเพลงอะไรวันนี
1: ้ก็เพลงเต้ยก่อสร้างนี่แหละค่ะ
0: ของพี่จ่อยนะ
1: ค่ะก็แป๋วก็ร่วมไปทำบุญกับท่านผอ.เมื่อวันศุกร์เนี่ย

0: แต่ว่าโอนไม่ได้ต้องโอนไปให้น้องสาวโอนไปที่ทำบุญที่นู่นอ่ะที่จันทบุรี
1: เข้าใจเลยเข้าใจเลยนะครับ
0: ขอดีใจใหญ่เลยพอไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วก็โทรมาคุยกับป้าแป๋วอีก
1: ครับเข้าใจครับป้าแป๋วครับ
0: ดีใจปลื้มใจ
1: นี่ได้เลยป้าแป๋วเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะป้าแป๋วนะ
0: แม่เต้ก็สร้างเนื้อค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับป้าแป๋วรักษาสุขภาพนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับป้าแป๋วจากลาดกระบังนั่นเองนะฮะป่ะไปฟังเพลงนี้กันนะครับเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยรวมมิตรในช่วงของสายชิวๆใจครับ

สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมจบไปสำหรับบทเพลงเดือนเพ็ญของวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับมีขอจองในใจพี่ตั๊กตันชลดานะครับแล้วก็ขอจองเป็นแรงใจพี่ไม้พี่รมพรอสงไขยนะครับของพี่หญิงทิติการนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook พี่อนงจากพัทลุงพี่สุมาลาพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ใช่ไหมครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับใครนะขอดูซินะครับพี่อะไรนะน้องแซมหรือเปล่าใช่ไหมน้องแซมน้องตู่แซมอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาและกันตอนนี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่กันต่อนะครับในช่วงของพาเรทไปยิดอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ022481366ครับวันนี้ผมก็มีสินค้า Hill Life มาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่รู้สึกแบบเจ็บเข่าประมาณนี้นะฮะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมครับไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmaniaตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงก่อนที่เราจะไปรับสายมาทักทายกันก่อนทาง Facebook ครับสวัสดีน้องนิวเคลียร์โอ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะสบายดีนะครับน้องแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับใครอีกพี่สุมาลาพี่ศรีวิไลนะฮะบอกสวัสดีครับทุกคนครอบครัว95นะครับผมสวัสดีไอ้กว้างไอ้มิชัยนะแล้วก็พี่นิภาพรนะครับสวัสดีครับมีใครอีกนอกขอดูสิไม่ได้เจอกันนานเลยไหนไหนไหนไหนไหนพี่รัชนีนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงน้องบอลเฮลซิงนะครับเป็นญาติของแวนเฮลซิงใช่ไหมฮะใน ROV นะ FC พี่เพชรครับจากแม่บัวพันธ์นะฮะสวัสดีครับน้องบอลฮะฝากสวัสดีคุณแม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณแม่ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนี่พี่บุญยากรทักทายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
3: สวัสดีครับพี่เหน่งบึงกลุ่มเหมือนเดิม
4: ค่ะ
3: ครับสบายดีนะครับพี่วันนี
4: ้ก็ไปเยี่ยมแม่มาค่ะ
3: ไปเยี่ยมคุณแม่มานะครับ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับ
4: ก็อาการท่านก็เหมือนก็ยังทรงตัวค่ะก
3: ็
4: ยังต้องกินนมทางจมูกแล้วก็คือพูดก็ไม่ชัดแล้วอะแล้วก็ติดเตียงแล้วก็ถ่ายก็ต้องทางสายยางแล้วมีแผ่นเพิร์ดอะค่ะ
3: อ๋อเข้าใจเลยนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เน่งด้วยนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรวันนี
4: ้นี้ขอเพลงสุนารีเอาหัวใจถวายวัดอะค่ะ
3: โอ้เป็นเวอร์ชันของนัสสุนะครับเดี๋ยวจัดให้ก่อนที่จะไปฟังเพลงครับขอสโลแกนมาแลกกันก่อน
4: ค่ะเดี๋ยวลองพูดดูก่อนนะคะ
3: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยารารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ้าฮ่าน
3: ี่เป๊ะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เน่งเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่เน่งนะพี่เน่งจากบึงกลุ่มขนาดลองพูดสโลแกนนะยังเป๊ะขนาดนี้นะเก่งมากๆเลยนะครับไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงยิดเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับของคุณนะสุนารีราชสีมานะครับหัวใจถวายวัดครับ

0: 45
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
3: ลับมานะครับในชั่วโมงที่2นะจบไปพาเรทเพลงฮิตของเราวันนี้เริ่มต้นกับบทเพลงหัวใจถวายวัดของนาสุนารีราชสีมานะครับน้ำตาทองคำพี่ฝนธนสุนทรพูดไม่ออกบอกด้วยน้ำตาน้องวิรดาวงเทวันนะครับแล้วก็ความรักเหมือนยาขมเป็นเวอร์ชันของคุณอาสันติดวงสว่างนะฮะทักทายกันหน่อยครับน้องนิวเคลียร์อะไรนะฮะแล้วก็พี่สุมาลายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็น้องมังกรทักทายครับพี่ศรีวิไลพี่จุคนกับเชิงพี่นรเดชนะฮะแล้วก็พี่นิภาพรด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับผมมีเพลงจอกชีวิตมาฝากเหมือนเดิมวันนี้เหรอคือเพลงอะไรขอดูสิวันนี้เป็นเพลงที่3โอเคเพลงชื่อว่าฝนเดือน6นะครับเป็นบทเพลงของคุณเฟรนชิปสะเทียนพงศ์ต้นฉบับคือคุณอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยคุณครูไพบูลย์บุตรขันเรียบเรียงโดย อาจารย์เหน่งจิรวัฒน์ปานพุ่มนะครับเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันนะครับในช่วงของจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณทรีทแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจัดไป
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11
1: กลับมานะครับ2เพลงจบไปในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11นะครับ2เพลงจบไปมีขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาเฟเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์แล้วก็แก้บนนะครับจากน้องการตองทุ่งเงินสวัสดีครับพี่นรเดชครับพี่มอนเรียวอโรคาพี่นิภาพรน้องมังกรนะฮะสวัสดีไปถึงคุณพี่สุริยาใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่านั่งมองพระจันทร์อะไรนะนั่งมองพระจันทร์ที่สุกสกราวใจเรานั้นแอบคิดถึงเขาทำไมไม่รู้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคำคมนะฮะคมคลิป แล้วก็ทักทายไปถึงพี่โอฟรานนะครับพี่นาราเดชทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอาพิบันเทานะครับบอกว่าง่วงนอนครับน้องเพชรครับง่วงนอนบ่อน้องเพชรครับโอ้ยวันนี้ง่วงเพลียเมื่อวันเพลียนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะในช่วงของหวานวุ่นวานกันนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้ไม่เป็นไรเลยจากวง Nuvo นะครับสวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้นะฮะทาง Facebook นี่มีปัญหาอีกแล้วนะครับข้อความหายไปเฉยเลยนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะนี่เลยครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบเอาใหม่หอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC ด้วยแล้วกันนะฮะปัจจุบันไปฟังเพลงนี้กันเลยครับตามคำขอนะฮะผิดที่ไว้ใจครับจากวง Silly Fools ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อสักครู่นะครับมีจริงเครื่องเดียวจากน้องมินตราอินทิราแล้วก็ You Let Me Down คิดนำนะครับบทเพลงจากน้องเบลถาคณิตนะกราบสวัสดีไปถึงทุกท่านครับที่ส่งกันSMS กันมานะครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็กราบสวัสดีไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95พี่ละไอสวัสดีครับพี่คำเตยนะฮะพี่สังสุราชพี่นรเดชนะครับพี่เล็กยินดีนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ธัญรัตน์นะฮะสวัสดีครับนะแล้วก็พี่จรัสนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยปะอย่ารอช้าครับเราไปฟังอีกสักสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณฮะนี่เลยเอ้าอยู่ไหนเพลงฮิตสตอรี่อ่ะขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปฟังเพลงกันเลย
1: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยครับปะไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: การขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นะคะแบบมาประเทศไทยตอนแบบสมัยอะตอนแบบช่วงหนึ่งซัมเมอร์เดย์อายุ10 ขวบ

ขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผู้ใช้แรงงานทุกๆคนนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเป็นคนนึงนะครับผู้ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับนะใช้แรงงานตัวเองครับตอนนี้

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับสองเพลงจบไปมีพระจันทร์ไม่เต็มดวงจากน้องนันอนันต์นะครับแล้วก็ดวงเดือนของคุณโจอี้ภูสิทธิ์นะฮะทักทายครับพี่ละไอนะคุณยายออดสามย่านครับพี่สาวรักครับพี่นรเดชพี่สุวรรณีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่สาวขามพี่สุภัทรานะฮะไปอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาดูณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับไปถึงใครอีกนอนะฮะอีกหลายๆท่านแล้วกันก็ไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างเพราะว่าทาง SMS ก็ไม่ค่อยได้ลงชื่อกันสักเท่าไหร่นะฮะจัดไปตอนนี้ผมมีเพลงสบายๆมาฝากเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะสบายขนาดไหนเรามาฟังกันดูนะครับ

0: Family สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผ่นประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ02-201-4364จัดไป3เพลงมียิงเย้ายิงร้อยนะฮะจากพี่บาวิแล้วก็คอยน้องใต้ต้นโดนนะครับของ MC2 แล้วก็คุณก๊อตเมฆลาใช่ไหมครับแล้วก็นุ้ยเวนครกนะครับจากพี่นุ้ยสิวีนานั่นเองทักทายครับยายออดสามญาติครับพี่จรัสครับพี่หน่อยพี่หน่อยอีเลี้ยงใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุนีนะฮะแล้วก็น้องมังกรขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับทาง Facebook ทุกท่านเลยพี่ศรีวิไลบอกว่าเต้นจนเหนื่อยนะ ขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวัน

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะฮะก็เดินทางมาสู่ท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้หนีห่างจากขินไขและวานิชนะครับทักทายครับไปถึงน้องมังกรพี่ละไอครับยายออสสามย่านน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมเป็นไปตามคาดกันใช่ไหมฮะในช่วงของเพลงช้างเผือกนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่น้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะโอ้ยังไม่นอนนะจะตีห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวัสดีคุณพี่บุเรียนพี่มี่มิมี่นะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาละครับวันนี้เวลาผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รักเอฟเอ็มกาญจนาลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่

อรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันอังคาร2มิถุนายน2569กลับมาเจอกันนะคะเช้าวันนี้ขอดูฟ้าฝนก่อนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหนักเลยค่ะกรมอุตุเตือนฝนตกหนักนะคะจะถล่มต่อเนื่องคือถ้าคำว่าถล่มเนี่ยมันต้องแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หลายจังหวัดจะโดนเต็มๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุบ่อยๆนะคะติดตามข้อมูลเว็บไซต์ของทางกรมอุตุที่จะออกประกาศนะคะของเหตุการณ์เรื่องนี่แหละค่ะประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและจะมีฝนหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะสำหรับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนอยู่ตลอดต้องบอกว่าอย่างนั้น2ถึง5มิถุนายนจะมีฝนอยู่ตลอดนะคะมากน้อยแตกต่างกันไปภาคเหนือ 40% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่จังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคอีสาน 40% ของพื้นที่เช่นกันส่วนมากจะหนักอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบล นะคะภาคกลาง 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกก็ 60% นะคะก็นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสรุปทุกจังหวัดนะภาคตะวันออกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 60% ของพื้นที่นะคะที่เพชรบุรีประจวบชุมพรและสุราษฎร์ธานีแล้วก็ถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหนักเลยค่ะ 70% ของพื้นที่นะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะกรุงเทพก็ไม่รอดอย่างที่บอกนะคะ 60% ของพื้นที่แล้วก็จะมีตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอันนี้ก็2ถึง5มิถุนายนนี้นะคะฝนยังตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะก็หน้าฝนนะเนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องเตรียมรับมือเอาไว้ก็แล้วกันนะคะฝนตกหนักแบบนี้การใช้ชีวิตก็อาจจะลำบากหน่อยเนาะแต่เช้าก็มันทุลักทุเลนะฝนตกเนี่ยโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยมันรู้สึกโอ้โหเหนื่อยยากลำบากเนาะคนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่คนก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ครับทีนี้มันก็ยากเนาะในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดราชการเนาะวันนี้เป็นวันทำงานนะคะวันที่2มิถุนายนค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ก็หยุดอีก1วันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีแล้วหลายท่านก็อาจจะบอกว่าลาแป๊บนึงได้ไหม1วัน

0: มันเป็นฟันล้ออยู่ก็ได้ค่ะก็วางแผนกันดีๆแล้วกันนะคะจะลาจะไปไหนอย่างไรวันนี้น้องกวางเหลืองไม้เช่นเคยนะคะ022481366เดี๋ยวเข้าสู่เดือนใหม่แล้วยังเป็นน้องกวางใช่ไหมเมื่อกี้022481366นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนแล้วนะคะสายยังว่างอยู่วันนี้มีข่าวดีด้วยนะข่าวดีของกลุ่มผู้ที่ไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่เราพูดในรายการหลายครั้งว่ารัฐบาลต้องหาทางช่วยนะกลุ่มนี้อ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาไม่มีมือถือน่าจะเป็นล้านล้านอ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นล้านแน่ๆกลุ่มนี้นะคะล่าสุดของล่าสุดจริงๆนี่เขาบอกว่ารัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้วงเงินตอนนี้นะคะเดี๋ยวใครใช้ไม่หมดเนี่ยไม่สามารถนำไปทบเดือนหน้าได้นะคะ 1,000 เนี่ยมันน่าจะหมดแหละแต่ว่าบางทีหลายคนก็อาจจะไม่มีเวลาเนาะอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่แบบไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ใช้เขาก็ไม่ทบให้นะคะระบบมันจะรีเซ็ตวงเงินใหม่ 1,000 บาทวันที่1ของทุกเดือนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่มีมือถือไม่ได้ใช้โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าจะช่วยยังไงนะคะเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่เหมือนกับเมื่อวานนี้ที่พี่ท้วนใช่ไหมจากอำเภอพี่มายโทรมาเข้ารายการนั่นแหละค่ะเดี๋ยวรอนะคะรัฐบาลเตรียมจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ให้เพื่อให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือได้ก็หมายถึงรวมที่คนไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยก็จะเข้ากลุ่มนี้นะคะก็เดี๋ยวรออีกสักระยะหนึ่งนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ไม่มีมือถือนะคะว่าจะลงทะเบียนกันแบบไหนอย่างไรเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังค่ะผู้อำนวยการสำนักคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่าวันแรกของโครงการเมื่อวานนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะคะเปิดระบบเพียง30นาทีแรกมีคนไปใช้สิทธิ์กว่า 62,000 คนจากผู้ได้รับสิทธิ์26ล้านก็สร้างยอดขายยอดใช้จ่ายแล้ว 11.12 ล้านจากกว่า 70,000 รายการมีผู้ร่วมโครงการกว่า1ล้านร้านนะคะ1ล้าน 50,000 ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารนะขายเครื่องดื่มด้วยรวมถึงร้านค้าทั่วไปแล้วก็บริการพวกแท็กซี่รถโดยสารก็ได้นะคะส่วนร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและร้านนวดสปาอันนี้ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะเนื่องจากว่ามาตรการนี้เนี่ยคำเน้นช่วยลดภาระค่าคงที่จากวิกฤตราคาพลังงานและน้ำมันเขาก็เลยไม่ให้เข้านะคะการทำร้านเสริมสวยหรือว่าคนที่จะเข้าร้านเสริมสวยก็หมายถึงว่าไม่จำเป็นก็ได้นะเดือนนี้งดไปก่อนยังไม่เสริมยังไม่สวยอะไรเงี้ยก็เสริมสวยที่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะเอาสิ่งที่จำเป็นเนาะสายมาแล้วนะคะไปรับกันก่อนหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณอะไรคะ
1: เปียกครับ
0: คุณเปียกอ๋อพี่เปียกนนทบุรี
1: นนทบุรีครับ
0: เฮียเปียกช่วยด้วยใช่ไหมเปียกช่วยด้วยแต่คนนี้คนละคนนะชื่อเปียกเหมือนกันนะพี่เนาะ
1: ครับ
0: เชิญค่ะพี่เปียกมีเรื่องอะไรจะบอกกล่าวพี่เปียก
1: ครับ
0: ได้ยินนะคะพี่เปียกหลีวิทยุให้เลยค่ะเดี๋ยวมันจะวิทย
1: ์หลีวิทยุ
0: ใช่ค่ะเปิดวิทยุอยู่ไหมคะ
1: เปิดครับ
0: ถ้าเปิดปิดให้หน่อยค่ะมันจะไม่ได้ยินกันมันจะมีเสียงลองตั้งดีเลย์ไว้นิดหน่อยเชิญครับพี
1: ่ครับ
0: ค่ะเรื่องอะไรนะคะ
1: เรื่องที่ว่า

0: เขาเช่าตึกทำการค้าอยู่ครับที่ตลาดชลประทานนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายครับผมก็แนะนำให้เขาออกไปจากบ้านเราจะได้ให้คนอื่นเช่าเขาก็ไม่ยอมออกครับเขาบอกเขารู้ตัวดีว่าทำไหวหรือไม่ไหวเขาก็เลยยังไม่ยอมย้ายออกไปครับ
1: ค้างค่าเช่าเป็นเช่าร้านค้าหรือเช่าบ้านคะพี
0: ่เช่าบ้านครับทำเป็นโกดังเก็บของนะครับ
1: อ๋อทำเป็นโกดังแล้วเขาไม่จ่ายกี่เดือนแล้วคะกี่งวดแล้วพี
0: ่เนี่ยเราทำสัญญากันไว้ว่าให้ชำระเงินที่ผ่านมา3เดือนนะครับ3 เดือนแล้วทีนี้มันจะครบสัญญาวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยครับมันจะครบ3เดือนแล้วเขาค้างอยู่
1: 3เดือนนี้ก็ยังไม่จ่ายใช่มั
0: ้ยยังไม่ได้จ่ายครับ20,000กว่าบาทครับ
1: เขาให้เหตุผลอะไรไม่จ่ายไม่มีเงินค่าเช่าหรืออะไร
0: เขาบอกว่าเขายังขายได้ยอดไม่ดีครับเขาก็เลยไม่ได้จ่ายยอดเขาไม่ดีเพราะว่าเงินมันจะต้องใช้สลับซื้อสินค้าเข้ามาอีกทีหนึ่งครับ
1: ค่ะแล้วทำสัญญาไหมพี
0: ่ได้ทำสัญญากันเราเขียนกันเองครับ
1: อ๋อเขียนสัญญากันเองอ๋อ
0: ครับที่การทำสัญญานี้มันมีหนังสือสัญญาแหละแต่ว่าเราต้องตรงสแตมป์อะไรให้ถูกเรื่องหรือเปล่าครับผมไม่ได้ติด
1: ถ้าจะฟ้องกันก็คงจะต้องถูกกันแหละเออแต่ว่านี่คือทำกันแบบว่ากันเองอะเนาะ
0: ครับ
1: ทำกันเองบ้านๆไม่ต้องอะไรมากมายแต่ก็มันก็ใช้ได้อยู่นะเออใช้ได้
0: อ
1: ย
0: ู่แต่ว่านั่นแหละเราก็ให้เขาเซ็นสัญญายินยอมว่าเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องชำระแต่เขายังไม่ยอมชำระเลยอะครับแล้วก
1: ็
0: หลังจากเราทำสัญญากันแล้วอะไอ้ค่าเช่าแล้วมันก็มีค่าน้ำด้วยนะติดมาด้วยเราใช้วิธีหักบัญชีจากธนาคารนะครับแต่เป็นบัญชีของผม
1: หักที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราทำไว้
0: ใช่หักที่เราเพราะว่าเออเรา
1: เป็นเจ้าเดียวเหรอครับ
0: เจ้าของบ้าน
1: ไปถึงลูกค้านี่คือเจ้าเดียวใช่ไหม
0: เจ้าเดียวครับ
1: อ๋อเจ้าเดียวอ๋อก็ในสัญญาเช่าที่ทำกันเองอ่ะมีระบุว่าถ้าไม่จ่ายภายในวันนี้มีค่าปรับค่าอะไรไหมคะพี
0: ่ไม่ได้ระบุครับแต่ว่าเราบอกไว้ว่าถ้าถึงเวลาแล้วต้องชำระ
1: คือ
0: ภายในเก้า
1: แล้วก็ยังไม่ชำระ
0: แล้วมันถึง90 วันแล้ว
1: อีก
0: ที
1: ่
0: ทำสัญญาไว
1: ้แล้ว
0: มันเป็นเงินค้างชำระครับมันเป็นเงินค้างชำระไอ้หลังจาก90 วันเนี่ยเราก็จะต้องมีอีก3 เดือนอีกด้วยนะ3 เดือนที่เขาไม่ได้
1: ทุกสามเดือน
0: ทุกเดือน
1: หมายถึงให้เขาจ่ายทุกเดือนหรือจ่ายทุกสามเดือนครับพี่ทำไมทำสัญญากัน3 เดือนเพราะอะไรอ่ะ
0: เพราะว่าเราทำสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องจ่ายทุกเดือนครับเดิมก็มีเงินล่วงหน้าแล้วหมายถึงว่าเข้ามาอยู่นี่ต้องทำสัญญาจ่ายให้เราเนี่ย3 เดือนแล้วแต่ทีนี้ไอ้สัญญาล่วงหน้าเนี่ยมันก็ไม่มีเงินล่วงหน้าไม่มีแล้วหักมันไปหมดแล้ว
1: เราหักเป็นค่าเช่าไปแล้วถูกไหม
0: หักเป็นค่าเช่าไปแล้วจ่ายแล้ว
1: เป็นค่าเช่าไปแล้วอ๋อก็จริงๆอ่ะต้อง15 วันก็ตามกฎหมายก็ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ถ้า
1: จะจริงจังในสัญญาเนาะบอกเลิกได้เลยต้องจ่ายภายใน15 วันหลังจากที่คุยกันไว้ว่าจะจ่ายวันนี้ก็15 วันถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละค่ะเราก็ต้องบอกเลิกแต่นั่นแหละต้องมีขั้นตอนว่าทวงถามเป็นกิจจลักษณะไหมให้เวลาเขาจัดการสักนิดนึงเนี่ยขั้นต่ำก็15 วันเราเจอกันทุกวัน
0: โอ้ยนี่ให้ตั้ง3 เดือนนะเขาบอกพี่ไม่ให้โอกาสผมเลยผมก็ให้โอกาสไปแล้วทั้ง3 เดือน
1: แต่ 3 เดือนมันก็นานไปแล้วก็บอกไปเลยว่าเลิกละเพราะว่าคุณผิดสัญญาซ้ำซาก
0: ครับ
1: แล้วก็ ถ้าไม่เช่าถ้าไม่จ่ายอีกก็ฟ้องเอาสัญญานี่แหละค่ะไปฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยแต่มันก็ยุ่งยากอะนะเพราะว่าเขาก็ไม่ออกก็ต้องมาดำเนินขับไล่อะไรอีกโอ้ยยุ่งมากเอาจริงๆนะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นปัญหาคลาสสิกมากพี่เปี๊ยก
0: เออ
1: คลาสสิกจริงๆผู้เช่าไม่ออกเนี่ยโอ้โหมันยากเขาถึงบอกว่าเนี่ย

0: มีคนเช่าอยู่แล้วออกยากมากค่ะพี่เปียก
1: อ้าวแล้วอย่างนี้อย่างนี้เราจะไปทำยังไงครับแจ้งความ
0: ก็แจ้งความใช่ค่ะฟ้องเลยค่ะต้องฟ้องขึ้นศาลไปแล้วก็เดี๋ยวเอาหมายศาลมาบังคับให้เขาออกถ้ายังไม่ออกก็นั่นแหละค่ะดำเนินขับไล่อีกแล้วก็เรียกค่าเสียหายเขาได
1: ้
0: คือเอาหนึ่งเราเสียประโยชน์ถูกไหมคะคนอื่นจะมาเช่าเราก็ไม่ได้เออค่าเช่าครั้งชำระก็ไม่ได้อันเนี้ยเขาต้องเสียค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระด้วยนะถ้าตามกฎหมายนะคะแต่ว่าพี่ก็อาจจะแบบเออไม่เอาแล้วก็ได้ขอให้ออกไปเถอะอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่เดิมผมบอกว่าผมตอนแรกเขาผิดนัดชำระนี่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้นะวันละก็จะจ่ายให้เขาบอกว่าวันละ50 บาทเขาบอกเขาจะให
0: ้
1: ค่าเสียเวลาพี
0: ่เป็นค่าดอกเบี้ยเนาะ
1: ใช่เขาจะให้วันละ
0: แต่สุดท้ายก็
1: บอกว
0: ่
1: าไม่ต้องให้หรอกให้ตรงเวลากันแล้วกันไม่ต้องให้ค่าเสียเวลา
0: ก็พอ50 บาทนั้นไม่ต้องเอาไม่ต้องพูดเนาะขอให
1: ้
0: จ่ายค่าเช่าตรงเวลาเดือนนึงเท่าไหร่คะพี่ขอโทษที
1: เดือนนึงผมคิดเขา 7,000 บาทนะครับ
0: โอ้ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ
1: ไม่ได้เยอะเขามันอารมณ์มาด้วยกันมาโดยตลอดอ่ะผมก็ว่า
0: เอ๊ะเข้าใจเลย
1: เขาก็เออถ้าเกิดเขาไอ้พลิกตัวกลับมาทำรายได้ขึ้นมาได้เขาก็เออจะได้มีโอกาสไม่ต้องไปหาที่อยู่ใหม่หรือว่าที
0: ่
1: ตั้งสินค้าใหม่เนาะก็จะได้ใช้ต่อไปที่ไหนได้เขาไม่ยอมชำระเลยครับ
0: ไม่ชำระเลยก็อ้างว่ายังไม่มีกำไร
1: ได้
0: ก็
1: ยัง
0: นั่นแหละ
1: เงินยังอยู
0: ่ขั้นตอนก็คือนี่แหละพี่ส่งหนังสือไปรายลักษณ์อักษรไหมว่าเนี่ยให้จ่ายค่าเช่าภายในกี่วันลองส่งไปดูทำเป็นหนังสือก็ได้ค่ะไปแปะไว้ที่หน้าบ้านเขาอ่ะ
1: อันนี้คือหนังสือที่เรา
0: หนังสือบอกเรื่องสัญญาเช่าก็คือถ้าเราคิดจะฟ้องอ่ะเราก็ทำให้ถูกกฎหมายว่าเราบอกเลิกสัญญาให้มันถูกกฎหมายก็ทำหนังสือให้ชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันเลิกสัญญาเช่ากับเธอแล้วเพราะว่าเธอผิดสัญญาครั้งค่าเช่าซ้ำซากแล้วก็ในจดหมายก็ระบุไปเลยว่าขอให้ย้ายออกภายในกี่วันอะไรเงี้ยก็คือเขียนเป็นลักษณะแบบกลางๆไปอันเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานว่าเราแจ้งเป็นหนังสือชัดเจนเดี๋ยวเขาจะอ้างได้ว่าอ๋อไม่ทราบไม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในหนังสือก็บอกเลยว่าให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในเท่าไหร่ยังไงแล้วก็บอกไปเลยก็ได้ว่าไม่เอาดอกเบี้ยเลยก็ได้เอออะไรเงี้ยถ้าเราแฟร์กันถ้าไม่ออกอันนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานแล้วว่าเราบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายแล้วทีนี้เนี่ยในกรณีที่ระหว่างที่เขายังไม่ออกไม่อะไรเนี่ยพี่เปี๊ยกก็ไม่ควรจะบุกเข้าไปในถิ่นนั้นนะคะอย่าไปย้ายของอะไรของเขานะพี่นะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วเขาหัวหมอมาฟ้องเรื่องการบุกรุกเคหสถานลักทรัพย์เลยมันก็เคยมีคดีแบบนี
1: ้อันนี้เราไปติดไอ้ที่บ้านของเราเลยใช่ไหมติดหน้าบ้าน
0: ก็ติดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ส่งเป็นจดหมายไปก็ได้อย่าไปติดแบบอาจารย์ก็คือใส่ซองไปหน่อยก็พับใส่ซองไปแล้วก็ถึงผู้เช่าชื่อคุณอะไรก็เขียนไปถ้ารู้จักแล้วก็จดหมายข้างในก็บอกประมาณนั้นแหละบอกเลิกสัญญาเช่าไปเลยให้ชัดให้ย้ายออกไปในกี่วันให้จ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ภายในกี่วันอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าเราบอกเลิกตามกฎหมายเรียบร้อยส่งเป็นหนังสือไปเลยก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็พี่เปี๊ยกก็ปรึกษาทนายซะหน่อยแล้วใกล้ๆบ้านเนี่ยง่ายเลยคดีแบบเนี้ยค่ะ
1: ต้องปรึกษาทนายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าไปบุกรุกโดยพลการอะไรพวกเนี้ยมันจะมีประมาณมีคดีแบบเนี้ยเยอะค่ะเออเดี๋ยวเขามาแจ้งเรากลับนะแทนที่เราจะเป็นฝ่ายถูกกลายเป็นโอ้ยฝ่ายโดนแจ้งบุกรุกด้วยนะเคยมีนะคะเนี่ยเป็นปัญหาที่บอกว่ามันย้อนแย้งมากอ่ะกับเรื่องเนี้ยเจอกันนักต่อนักแล้วค่ะ
1: คร
0: ับ ค่าเช่าเขาไม่ได้เยอะอะไรเนาะนั่นแหละแล้วก็สัญญาเช่าพี่ก็นั่นแหละเก็บไว้แล้วก็ทำหนังสืออีกฉบับนึงไปยกเลิกไปนะคะแล้วขอโทษนะพี่ค่าน้ำค่าไฟนี่คือมันพ่วงกับบ้านที่พี่อยู่ด้วยเหรอคะ
1: ใช่ค่าปกติแล้วมันมีค่าน้ำค่าไฟด้วยแต่ทีเนี้ยค่าน้ำอ่ะพอผมบัญชีที่เขาโอนเงินมา ขาโอนมาไม่ตรงเวลาไงค่าไฟเขาก็เลยตัดไปเลยค่าไฟเขาก็เลยคือ

0: คือทาง
1: ใช่คือถ้าน้ำและไฟแยกกันอ่ะ
0: ไปเลยแต่ว่าค่าน้ำก็ยัง
1: ถ้าน้ำและไฟแยกกันก็คือพี่ไปยกเลิกน้ำกับไฟได้เลยเพราะมันเป็นชื่อของเรา
0: แต่ว่าค่าไฟเนี่ยทางไฟฟ้าก็ตัดไปแล้วเพราะว่าไม่มี
1: แล้วใช้ไฟอะไรอยู่อ่ะ
0: ใช้ไฟอะไรไฟนครหลวงอะครับ
1: ไม่หมายถึงว่าในเมื่อการไฟฟ้ามายกเลิกไปแล้วเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่ตอนนี้
0: อ๋อ
1: ตรงเหรอ
0: ก็คือว่ายกเลิกในบัญชีธนาคารของผมไปแล้วธนาคารเขายกเลิกไปแล้วแต่ว่าเขาก็เอาบิลที่เขามาวางไว้หน้าบ้านนั้นไปจ่ายเงินเองนะครับ
1: อ๋อเขาก็เนาะนั่นแหละที่ปรึกษานักกฎหมายสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหลังเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะเขาค้างค่าเช่ามานานอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นน่ะมันต้องหมุนเงินต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เนาะเข้าใจว่ากุ้มใจแหละแต่ก็ปรึกษานักกฎหมายได้เลย
0: เนี่ยเงินที่ค้างอยู่อ่ะทั้งไอ้นั่นด้วยทั้งผิดนัดชำระนั้นด้วยแล้วก็ไอ้สามเดือนที่ไม่ได้จ่ายนี้ด้วยรวมแล้วเกือบ50,000นะครับ
1: เกือบ50,000แล้วนะคะโอ้โหคราวนี้มันก็ยากอยู่เนาะแล้วเขายังประกอบอาชีพได้ปกติอะไรไหมอ่ะพี
0: ่วันนี้ยังรับไอ้อะไรนะเงินที่รัฐช่วยอยู่อ่ะครับยังเปิดร้านค้าที่ว่าอะไรนะไอ้รัฐประชาร ัฐ
1: เป็นร้านค้าเหรอ
0: ใช่เป็นร้านค้า
1: แต่ว่าร้านค้าก็มีคนมาสแกนจ่ายอะไรที่ร้านเขาปกติใช่ไหม
0: ใช่มี
1: แล้วก็จ่ายกลับมาหน่อยบ้างก็ได้นะแปลก
0: ใช่มันน่าจะทำได้เนี่ยไม่ยอมจ่าย
1: แปลกเนี่ยแปลกจริงๆน่าจะได้นะโอ้แสดงว่าอันนี้
0: เขาไปเช่าอยู่ต่างหากอีกทีนะครับที่เขาขายของมาแต่ว่าบ้าน
1: ค่ะ
0: เป็นโกดังเก็บของ
1: ก็เนี่ยระวังพี่เปี๊ยกระวังเรื่องเดียวระวังบุกรุกนะคะเข้าไปส่งจดหมายแล้วก็แค่นั้นเองแล้วก็เนี่ยถือว่าเราทำตามหน้าที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของทนายไปนะคะ
0: ครับ
1: เนาะค่ะขอให้คุยกันได้ด้วยดีนะพี่นะจริงๆก็ไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลหรอกเนาะ
0: ครับ
1: นะคะค่ะโชคดีค่ะพี
0: ่ทนาย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณด้งเลยไม่ได้คุยเลย
1: ค่ะจะมาเดี๋ยวน้องจะมาค่ะสักครู่ค่ะ
0: ยังเก็บที่นอนให้เสร็จทั้ง

มีคนส่งมาก็บอกว่าคุณดงน่าจะถูกรางวัลนะคะอันนี้ก็เลยยังไม่ตื่นน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะน่าจะตื่นแหละถูกรางวัลก็ต้องตื่นนะหรือว่าถูกรางวัลที่หนึ่งเขาเต็มๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเมื่อวานนี้ใครถูกรางวัลบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะแม่ค้าผักรับ1ใบ6ล้านอ๋อโอ้ยแม่ค้าผักยังเป็นสาวน้อยอยู่เลยท้อง5เดือนด้วยนะอยู่ในตลาดกำแพงเพชรด้วยน้องด้งเออนี่บ้านน้องด้งเลยชื่ออินชิลาอายุ25ปีนะคะเขาถูกรางวัลที่1มีเพื่อนๆแม่ค้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากนะคะเธอบอกว่าเธอนอนฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลข173770โอ้โหบอก6ตัวตรงเป๊ะเลยนะคะเธอบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญด้วยนะเธอก็ไปขายของปกติเนาะก็มีแม่ค้าลอตเตอรี่เดินมาเธอก็บอกว่าขอดูหน่อยก็พบว่ามันมีเลข770อยู่ตรงกับที่ฝันแต่มีด้วยกันอยู่2ใบตอนนั้นเธอก็บอกว่าไม่มีตังค์อ่ะก็ซื้อแค่ใบเดียวพอหลังจากที่รางวัลออกแล้วไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้โหดีใจจนร้องไห้เลยไม่คิดว่าจะถูกเนาะแล้วมันคือเธอบอกว่าเธอยังเป็นหนี้ค้างค่าผักอยู่เลยตอนนี้ดีใจมากจะได้มีเงินไปใช้หนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปทำบุญให้กับคนแก่ที่มาเข้าฝันนั่นแหละค่ะเออแล้วก็เธอบอกว่าเธอน่ะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์นะคะบ้านเนี่ยอยู่ที่ดอยมูเซอร์เลยตั้งท้องได้5เดือนแล้วอาจจะลูกในท้องให้โชคก็ได้หลังจากนี้ก็ไม่เลิกขายผักหรอกยังขายต่อไปนะคะอื้อหือนี่แหละก็อยากให้อย่างเงี้ยคนสู้ชีวิตอย่างงี้เนาะถูกรางวัลนะคะก็ขอให้เธอเรียกว่ามีแต่โชคดีนะนี่แม่ค้าก็มาแสดงความยินดีกันใหญ่เลยนะคะเธอก็ไปพบกับตำรวจเมื่อวานนี้ร้อยเวรก็บอกว่าร้อยเวรของสภ.เมืองกำแพงเพชรนะคะคนนี้เพิ่งมาทำงานเป็นวันแรกมาทำงานที่โรงพักนี้คือย้ายมาวันแรกเลยอย่างเมื่อวานเข้าเวรครั้งแรกด้วยนะคะตอนแรกอยู่โรงพักลานกระบือบอกว่าตกใจคนลุกไปหมดร้อยเวรนะร้อยตำรวจโทธนกิจพิษอ่อนนี่ก็ได้ไปอีกข่าวหนึ่งอันเนื่องมาจากว่าเพิ่งย้ายมาอยู่โรงพักนี้ครั้งแรกอยู่ๆก็มีแม่ค้าผักมาบันทึกประจำวันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ตกใจขนลุกไม่น่าเชื่อเพราะว่าอะไรตอนที่อยู่โรงพักลานกระบือก็เป็นแบบนี้จำได้ว่าวันนั้นก็ย้ายไปวันแรกเหมือนกันเข้าเวรครั้งแรกก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไปลงบันทึกประจำวันเหมือนกันโอ้โหอะไรกันขนาดนี้เนาะร้อยเวรคนนี้ย้ายไปที่ไหนวันแรกมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งตลอดเลยนะนี่สองโรงพักเลยนะร้อย

บทโทธนกิจนะคะก็เลยลงบันทึกให้แบบละเอียดมากโอ้โหดูสิแกขยันพิมพ์เนาะเขียนเป็นหน้าเลยนะคะว่าน้องคนนี้ถูกรางวัลงวดที่ชุดที่ของงวดวันที่1มิถุนายนแล้วก็บันทึก QR code ของสลากให้ด้วยเพื่อป้องกันลอตเตอรี่สูญหายหรือว่าถูกขโมยไปนี่โอ้โหร้อยเวรน่ารักเดียวนะคะก็นี่เป็นคนดวงเฮงนะใบเดียวก็ถึงละ6ล้านเนี่ยถือว่าสามารถที่จะต่อยอดไปได้เยอะเนาะเพราะว่าน้องเขาอายุยังน้อยอยู่นะเป็นแม่ค้าวัย25ปีนี่ก็คนดวงเฮงนะคะส่วนบ้านนี้โอ้โหเรียกว่าสุดไวรัลเลยบนโลกออนไลน์เมื่อวานเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อโออาริยะโพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะที่มีพระสงฆ์เดินทางไปรับกิจนิมนต์แต่ไปผิดบ้านค่ะเพราะว่าเจ้าภาพทั้งสองงานเนี่ยชื่อคล้ายกันนะคะจริงๆเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่31แล้วนะคะวันสิ้นเดือนเนาะในบ้านพักอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนิมนต์พระจากวัดชื่อวัดสุทธิธรรมคลองรังมาทำบุญที่บ้านแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีพระอีกคณะหนึ่งเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้ก่อนโดยทั้งเจ้าภาพและพระต่างก็ได้เข้าใจว่าเป็นงานที่นิมนต์มาพอมาถึงปุ๊บก็รออะไรล่ะก็ทำพิธีแล้วก็สวดตามปกติสิทีนี้เรื่องมาโป๊ะตอนที่ว่าจริงๆอ่ะที่เจ้าภาพไปนิมนต์เนี่ยอีกวัดหนึ่งนะพระสงฆ์จากวัดสุทธิธรรมคลองรังก็เดินทางมาถึงก็เอ้าโยมอะไรอ่ะก็ไปนิมนต์พระไปนิมนต์อัตนาอาตมามานี่เพิ่งมาถึงนะแล้วทำไมมีสวดอยู่แล้วล่ะในบ้านน่ะนะพระสงฆ์ที่กำลังสวดทำบุญให้อยู่นั้นมาผิดบ้านค่ะพระที่มาคณะแรกอ่ะมาผิดจริงๆพระที่สวดอยู่เนี่ยเป็นพระที่มาจากจังหวัดสระแก้วนะคะไม่ใช่พระที่ปราจีนบุรีแล้วทราบว่าเจ้าภาพที่นิมนต์พระจากสระแก้วเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านหลังนี้ไปอีกสักประมาณ300เมตรนิมนต์เหมือนกันแล้วที่สำคัญคือว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันด้วยนะคะทำให้เลยพักคณะแรกเข้าใจผิดว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ห่างกัน300เมตรนะคะเมื่อทั้งพระทั้งโยมรู้ความจริงว่าตรวจผิดบ้านแล้วสร้างความเฮฮากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะสลับคณะพระสงฆ์ให้ตรงกับงานที่รับกิจนิมนต์ไว้ก็ตรวจยังไม่ทันจบก็ต้องเลิกกลางคันไปอีกบ้านนึงต่อนะอยู่ห่างกัน300เมตรอย่างนี้ก็มีด้วยนะคะคือชื่อคล้ายกันอ่ะหามากก็บอกว่าพระอีกคณะหนึ่งมายืนรออยู่เอ้าอะไรทำไมมาช้าหรือยังไงรอไม่ได้เหรอเอาเปล่าพระคณะแรกมาเจริญพรผิดบ้านค่ะอย่างเงี้ยก็มีนะก็เป็นข่าวขำๆแล้วกันเนาะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าหลายท่านบอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่ามีในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัสแล้วนะคะแต่ก็ยังเรียกว่าขายของไม่ดีเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้นะคะก็รอถึงแม้ว่าวันแรกอาจจะยังขายไม่ได้นะคะวันต่อๆไปอีก4เดือนนะสำหรับโครงการนี้นะคะก็ยังก็น่าจะยังลงทะเบียนได้อยู่จนถึงอุ้ยแม่ค้าใหม่อ่ะยังลงทะเบียนได้อีกหลายวันเลยนะคะใครที่เมื่อวานนี้ทดสอบระบบแล้วก็เห็นว่าเพื่อนๆที่เป็นแม่ค้ากันเนี่ยนะคะขายดีมีลูกค้ามาสแกนจ่ายตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลงทะเบียนได้ยังทันอยู่นะคะยังทันอยู่ค่ะนะไอ้เรื่องภาษีเนี่ยก็ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูนะคะปรึกษาร้านค้าที่อยู่ข้างๆก็ได้นะคะที่เขาทำมาแล้วเนี่ยว่าเขามีวิธีการจัดการเรื่องภาษีอย่างไรที่จะไม่ให้เป็นภาระมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณขายดีอ่ะจริงๆก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเนาะถ้าขายดีจริงๆนะสรรพากรก็คงจะไม่ได้โหดร้ายอะไรมากมายก็ยอมจ่ายนะคะสำหรับตามความเป็นจริงนะคะอีกเรื่องนึงยังมีอยู่นะคะสำหรับเรื่องของเกี่ยวกับการถูกหลอกกันถูกยืมเงินกันถูกอะไรกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่เพจสายใหม่ต้องรอดมีผู้หญิงคนนึงนะคะชื่อน้องหญิงอายุ33

3ปีค่ะไปร้องขอความช่วยเหลือหลังจากผู้หญิงอีกคนนึงเขาบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะเอารถ BM มาจำนำกับนางสาวหญิงเพื่อขอเอาเงินไปใช้จ่ายแล้วก็เอาไปเตให้หนุ่มบาร์โฮสก่อนที่ภายหลังจะเกิดข้อพิพาทเรื่องการชำระหนี้แล้วก็ครอบครองรถคันนี้คุณหญิงเนี่ยเขาเล่าว่าไปรู้จักกับเน็ตไอดอลคนนี้รู้จักครอบครัวด้วยนะตลอดเวลาที่รู้จักกันเนี่ยฝ่ายคู่กรณีกับครอบครัวมักจะติดต่อมายืมเงินกันอยู่เป็นประจำซึ่งส่วนใหญ่พ่อด้วยแม่ด้วยของเน็ตไอดอลเนี่ยจะเป็นคนประสานพูดคุยยืมเงินก็แสดงว่ารู้จักกันทั้งครอบครัวนะคะผู้เสียหายคือคุณหญิงก็เล่าว่าครั้งแรกที่เจอกันเจ้าตัวเดินทางมาพร้อมกับหนุ่มบาร์โฮสและอ้างว่าต้องการเงินไปหมุนเวียนในการทำธุรกิจเกี่ยวกับผิดพันความงามที่ขายผ่านออนไลน์ก็จะยืมสัก 300,000 โดยเอารถ BM เนี่ยมาวางไว้เป็นหลักประกันแล้วก็พร้อมจะทำเอกสารหลักฐานการกู้ยืมให้เรียบร้อยรวมถึงยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนภายในเวลาที่กำหนดแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีเงียบจ้อยเลยค่ะไม่มาชำระหนี้ตามข้อตกลงต่อมาคู่กรณีเน็ตไอดอลกับครอบครัวก็ติดต่อกลับมาขอให้เอารถยนต์คืนโดยอ้างว่ารถ BM คันนั้นเป็นทรัพย์สินของผู้บริหารเอกชนรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งเป็นผู้อุปการะคู่กรณีอยู่พร้อมระบุว่าถ้าไม่คืนรถเธอจะถูกดำเนินคดีในข้อหารับของโจรนะอ้าวคราวนี้คุณหญิงก็เลยเกิดความกังวลตัดสินใจคืนรถให้ไปแม้ว่าเงิน 300,000 เนี่ยยังไม่ได้รับคืนก็ตามนะคะโอ้ตายทำไมอะไรขนาดนี้เนาะก็ให้รถเข้าไปหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าทรัพย์สินต่างๆที่คู่กรณีใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยจึงเกิดความกังวลเกี่ยวกับติดตามทรัพย์สินเพื่อบังคับชำระหนี้ในอนาคตเนาะเพราะว่าต้อง 300,000 น่ะเงินที่เอาไปทีนี้ก็ไปถามคนใกล้ชิดเพื่อนของเขาก็พบว่ามีผู้ที่อ้างว่าเคยได้รับความเสียหายลักษณะใกล้เคียงกันหลายๆโดยส่วนใหญ่เกิดความน่าเชื่อถือมาจากภาพลักษณ์ของเธอใช้ชีวิตหรูหราบ้านก็เป็นคอนโดหรูใช้รถยนต์ก็แพงๆทั้งนั้นใช้สินค้าแบรนด์เนมคราวนี้เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ก่อนกับตำรวจพร้อมกับบันทึกรับสภาพหนี้เป็นจำนวนกว่า 300,000 เอาไว้แล้วก็มีกำหนดเงื่อนไขในการผ่อนชำระไว้เป็นหลักฐานแต่จนถึงปัจจุบันนั้นยังไม่เคยได้รับเงินตามข้อตกลงเลยนะคะ 300,000 ก็ยังอยู่นะที่มายืมไปนะคะคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบต่อในสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเองก็มีผลกระทบทางการเงินเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันนะคะก็เลยไปร้องเรียนสายไหมต้องรอดอันนี้ก็เป็นการยืมเงินกันเนาะก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะคะแต่ว่าประเด็นที่เพิ่มเติมก็คือว่าการที่คู่กรณีเนี่ยเอารถของคนอื่นมาจำนำโดยภายหลังแจ้งว่าไม่ใช่รถของตัวเองแล้วก็ต้องตรวจสอบว่ามีเจตนาช่อโกงหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เพราะตอนแรกเนี่ยเอารถมาวางเนี่ยดูเหมือนเป็นของตัวเองเนาะส่วนการข่มขู่นะคะเห็นบอกว่าอาจจะมีการข่มขู่กันบ้างก็มองว่านี้อาจจะเข้าข่ายความผิดอาญานะคะล่าสุดนั้นก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรเนาะแต่ก็ไม่จ่ายกันอ่ะเนี่ยค่ะเน็ตไอดอลโปรไฟล์หรูแต่ก็เป็นซะอย่างนี้เนาะ 300,000 เนาะอันเนี้ยก็ไม่น้อยนะคะสำหรับหนี้สินที่ค้างกันอยู่นะมันก็จะมีเรื่องแบบเนี้ยเป็นประจำทุกวันนะคะก็จะต้องทำยังไงมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้นะคะก็น่าเห็นใจเนาะคนที่ให้เงินไปบางทีก็รู้สึกว่าก็รู้จักกันอะทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ไม่ได้ใช้คืนอะไรกันก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรกับใครนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่หนักใจมากค่ะอีกเรื่องนึงเราอ่านข่าวนี้ทุกวันนะเรื่องยาเสพติดเมื่อวานนี้ก็บอกเลยว่า
ผลโพของสวนดุสิตโพนะชาวบ้านสะท้อนถึงรัฐบาลนะว่าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องยาเสพติดนี่แหละนะที่ติดใจกันอยู่ทั่วประเทศนะคะเพราะว่ายังไงยังไงก็ไม่หมดนะคะปราบยังไงก็ไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้แม้แต่วัดสวนแก้วค่ะยังเจอแรงงานที่ทำงานอยู่ในที่นั่นยังฉี่ม่วงเลยคิดดูอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบางใหญ่นนทบุรีนะคะนำโดยนายอำเภอสุรชัยโคตรบุตรดีพันตำรวจเอกศิรภพอนุสิริผู้กับสน.สภ.บางใหญ่แล้วก็อาสารักษาดินแดนนะคะ70กว่านายค่ะนำกำลังไปตรวจปัสสาวะแรงงานไทยและต่างด้าวทั้งชายและหญิงที่ทำงานอยู่ในวัดสวนแก้วของพระอาจารย์พยอม500กว่าคนนะคะวัดสวนแก้วเนาะโอ้คนอยู่เยอะมากเลยนะคะสืบเนื่องมาจากว่าตำรวจสภ.บางใหญ่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยรับเรื่องร้องเรียนว่ามีแรงงานภายในวัดสวนแก้วมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็เลยบูรณาการร่วมกันไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะคะแรงงานหญิง203คนแรงงานชาย358คนรวมทั้งหมด561คนนะคะก็ตรวจฉี่ทุกคนเลยมี5รายฉี่ม่วงนะคะนี่อายุก็ไม่ใช่น้อยนะโอ้ขอโทษค่ะไม่มีวัยรุ่นเลยไพฑูรย์45ปีศิระ48ปีชูเกียรติ51ปีอรวรรณผู้หญิงนะ46ปีและอุศนา49ปี5รายที่ฉี่ม่วงคืออายุ45ถึง51กันแล้วทั้งนั้นและยังมีแรงงานชายหลบหนีการตรวจสารเสพติดอีก3อ๋ออันนี้ไป3ไม่ยอมตรวจก็ฟันธงได้เลยถ้าไม่ยอมอย่างนี้ก็แสดงว่าใช่นะคะให้สงสัยไว้ก่อนว่าน่าจะใช่นะคะที่เจอปัสสาวะม่วงเนี่ยไม่มีต่างด้าวเลยนะคะมีแต่ชื่อไทยทั้งนั้นเลยค่ะ5คนนี้หลังจากเจอปัสสาวะม่วงตำรวจก็เข้านมัสการพระพยอมทันทีเจ้าอาวาสนะพระอาจารย์พยอมก็ทันทีเหมือนกันนะคะไล่แรงงานที่ตรวจเจอสารเสพติดและแรงงานที่หลบหนีจากการตรวจหาสารเสพติดออกจากการเป็นพนักงานของวัดทันทีพร้อมกับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะอาจารย์พยอมบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างโปร่งใสคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีญาติโยมร้องเรียนว่าที่วัดพระอาจารย์เนี่ยนะมีทั้งผู้ค้าและผู้เสพมาอยู่กันที่นี่ถ้าไม่มีการตรวจเช็คมันก็จะคลุมเครือแต่ก็สงสารเจ้าหน้าที่แหละเพราะว่าคนงานเยอะ500กว่านะคิดดูต่อจากนี้ถ้าเป็นคนมีอายุเยอะอยู่ในศีลในธรรมเราจะไม่ตรวจส่วนคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเขาเรียกมาสุ่มตรวจกันเป็นรายๆอ๋อเดี๋ยวถ้ามีอายุเยอะพระอาจารย์บอกว่าจะไม่ตรวจคือถ้าอยู่ในศีลในธรรมเนาะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ย51นะพระอาจารย์เนาะนายชูเกียรติชาวสมุทรสงครามอายุ51ปีนางสาวอรวรรณ46ปีชาวนนทบุรีนั่นแหละอันนี้ฉี่ม่วงนะคะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าต่อไปใครที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยค่อยเรียกมาสุ่มตรวจเป็นรายๆส่วนคนที่ร้องเรียนครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรเขารู้ว่าพระอาจารย์พยอมเนี่ยเข้มงวดเรื่องนี้มากทำเรื่องนี้มานานแล้วขนาดเคยมีคนมาขายยาวิ่งไล่จับด้วยตัวเองเลยมันก็ไม่หยุดตอนนั้นในมืออาตมาถือน็อตอยู่หนึ่งตัวจึงเควี้ยงไปโดนศีรษะมันแตกเลือดไหลเต็มเลยเคยทำมาแล้วแบบนี้แต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าไม่อยากจะไปมีบทบาทแบบนั้นแล้วบทบู๊ควรจะเป็นของเจ้าหน้าที่เออใช่ค่ะเพราะว่าพระอาจารย์อายุเยอะแล้วนะคะเนี่ยค่ะอาจารย์บอกว่าถือน็อตอยู่หนึ่งตัวเคลี้ยงไปโดนหัวนะคะเลือดไหลเต็มเลยวัดสวนแก้วยินดีให้ตรวจสอบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกสงสารคนแก่เขาไม่น่าจะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องสงสัยเพราะว่าบางคนเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมอย่างดีแล้วก็อยู่ที่วัดมานานแล้วรายได้ก็น้อยผู้สูงอายุมีรายได้แค่วันละ80บาทเท่านั้นนะเพราะว่าที่นี่กินอยู่พร้อมเสร็จเลยแล้วก็เจียดเงินไปซื้อยาเสพติดได้ยังไงอาตมาเชื่อว่าไม่มีแน่นอนหมายถึงว่า
ถ้าผู้สูงวัยที่อยู่ในวัดเนี่ยนะคะแต่ว่าก็โดนตรวจไปด้วยนะเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้ละเว้นนะเมื่อวานนี้500กว่าก็ตรวจทั้งหมด

นั่นแหละที่นี้การตรวจไปก็นี่แหละค่ะไม่กี่คนเท่านั้นเองเนาะ3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องร้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะคือคนร้องเรียนก็ร้องเรียนทั่วทั้งวัดแหละนะคะก็เลยคิดว่าดีเหมือนกันจะได้ตรวจสอบกันใครที่ไปร้องเรียนเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าอยากให้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจบ้างนะไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเวลาเขาทำงานเนี่ยไม่มาดูมีเจตนาอะไรขออภัยเวลาร้องเรียนช่วยใส่ชื่อและเบอร์โทรติดต่อมาจะได้ค้นหาความจริงกันนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะบางพื้นที่นะก็ต้องชื่นชมนะฝ่ายปกครองของบางอำเภอเนี่ยนะคะเขาก็จะร่วมกันกับตำรวจในพื้นที่ล่ะค่ะบูรณาการร่วมกันในการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะของกำนันบ้างผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทำเนาะตามนโยบายที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็ต้องรีบบูรณาการกันด่วนๆเลยนะคะตรวจปัสสาวะโรงพักก็ตรวจมาแล้วอำเภอนะตำบลนะผู้ใหญ่บ้านเวลามีประชุมอะไรพวกนี้นะคะผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเนี่ยนายอำเภอก็ล็อกประตูตรวจฉี่เลยนะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะสำหรับในเรื่องของยาเสพติดไม่งั้นยังไงก็ไม่หมดไปจากประเทศไทยแน่นอนนะคะนี่คือขนาดวัดสวนแก้วเนาะยังต้องเจอเลยนะคะเจออันนี้เป็นแรงงานนะไม่ได้เกี่ยวกับพระอะไรนะคะเพราะว่าคนอยู่เยอะมากเนาะสำหรับแรงงานที่วัดสวนแก้วเนี่ย561คนนะคะก็ไม่น้อยค่ะถือว่าเยอะมากการที่คนหมู่มากไปอยู่แบบนี้ก็ต้องมีปัญหาเรื่องนี้บ้างก็เลยมีคนร้องเรียนไปที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพ
6: ีย
5: แคม
7: ยาเพีย
6: แคม
7: ยาเพ
5: ีย
7: แคม
5: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: กรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ูไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ 6:12 น.เช้าวันอังคารที่2มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันทำงานนะคะไม่ใช่วันหยุดนะคะพี่คิมเหรอคะเดี๋ยวพี่คิมถามมาว่าสิทธิ์200บาทต่อวันใช้ไม่หมดต่อวันสะสมได้ไหมได้ค่ะก็ภายในเดือนนี้พี่จะใช้วันไหนก็ได้นะคะให้ครบเนาะ 1,000 บาทที่เขาโอนแล้วน้องโด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาแล้วว
0: ันที่2วันที่มีคนบอกว่าน้องโด้งถูกรางวัลแน่ๆลอตเตอรี่แน
1: ่ๆผิดคาดครับผิดคาด
0: 95น้องลุงออกแล้ว
1: ไม่ถูกเออไม่คลื่นเราเลยนะพี่นะ
0: โอ้โหเป๊ะเลยค่ะเราเพิ่งจะจัดกิจกรรมครบรอบไปเนาะ
1: ครับผม
0: ออกบ่อยมาก
1: ดันไม่ได้นึกถึงเลยฮะพอดีวันนี้ก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ทั้งนั้นเลยฮะไม่ถูกเลยฮะ
0: แล้วลืม95ไปเลย
1: ลืมเออ
0: ไม่ได้ซื้อแต่มันออกบ่อยมากนะ95 96 98อะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่
0: เออใน95น่ะบ่อยสุดๆ
1: เออแล้วคุณผู้ฟังเราไปฮะผลประกอบการ
0: ผลประกอบการ
1: ส่งมาบอกรวยกันบ้างมั้ยรวย
0: เออพี่ปูไงพี่ปูกัญญารัตน์นะ
1: เป็นไงฮะ
0: ใครอีกผลประกอบการนะฮะเออพี่แขกสุธีรัตน์นี่เดี๋ยวบอกให้ทราบกันโดยทั่วไป
1: ยินดีด้วย
0: นะยินดีด้วยทุกคนเลยนะคะแต่ละคนนะ
1: วันนี้เหมือนกับว่าแบบว่าเหมือนตอนเช้าอ่ะเหมือนตอนเช้าแบบเอ้ยได้เงินเลยได้เงินมันเหมือนแบบไทยช่วยไทยพลัสที่มันช่วยเราแหละมันเหมือนว่าเราแบบเหมือนถ้าเราได้เงินแล้วซื้อของแล้วมันได้เงินคืนหรือว่าจ่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนเป็นผู้ชนะเออรู้สึกความรู้สึกของคนเกิดมนุษย์เนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความสุขอ่ะเหมือนเป็นผู้ชนะ
1: ใช่เออแต่พอตกบ่ายฮะย่อยยับ
0: แพ้ทันทีสี่โมงกลายเป็นผู้แพ้เฉย
1: ใช่วันเดียวมีสองอารมณ
0: ์เออนะคะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะเออก็เอางี้หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าเออรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีก็อาจจะมีอาชีพสงอาชีพเสริมก็ว่ากันไปนะคะก็ฝากย้ำนะแม่ค้าทั้งหลายนะคะที่ยังไม่ได้ลงในโครงการไทยช่วยไทยพัสนะคะยังมีเวลาค่ะเพราะว่าเขาให้โอกาสนะคะเพราะบางคนเนี่ยเหมือนจะดูสถานการณ์อ่ะน้องดวงดูสักเดือนนึงก่อนไหมเพราะมีตั้ง3เดือนเนาะก็ได้ค่ะรัฐบาลก็ไม่ว่าอะไรก็ยังมีโอกาสจะไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยนะแม่ค้าร้านใหม่ไปลงได้เลย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: อยู
1: ่นะครับแล้วก็บางทีไม่จำเป็นต้องเป็นแต่ร้านอาหารร้านอะไรอย่างนี้นะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวส่งมาจังหวัดไหนที่นี่ร้านทำผมร้านเสริมสวยอะพี
0: ่ร้านเสริมสวยรู้สึกไม่ได้นะ
1: เอ๊ะทำไมที่ขอนแก่นเขาแห่กันไปใช้เลยฮะเขาบอกว่า
0: เฮ้ย
1: ตะใด200จ่าย80บาทเองพี
0: ่เดี๋ยวร้านเสริมสวยร้านสปาเล็บเขาบอกว่าไม่อยู่ในขายรอบนี
1: ้เหร
0: อ
1: เขาไปลงแล้วสิทำไงล่ะ
0: ไปลงแล้วเหรอ
1: เออคนแห่ไปใช้กันน่ะเขาบอกว่า
0: โอ
1: ้สองตะใดจาก200จ่าย80บาท

0: ไรแบบเนี้ย
1: โอ
0: ้เนาะ
1: อ๋อเหรอ
2: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นผู้ประกอบการแล้วไปลงก็เลยบอกว่าหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบร้านอื่นๆอะไรเงี้ยเน
1: า
2: ะก็ถ้าเขาร่วมได้ก็ช่วยแบ่งเบา
1: ก็นี่ไงเขาบอกว่าร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเนื่องจากมาตรการนี้มุ่งช่วยลดภาระค่าครองชีพจากวิกฤตน้ำมันคือมันเหมือนประมาณว่าร้านเสริมสวยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย
2: ถ้าคนต้องทำสมมติคนจะไปทำงานคนต้องทำผมทุกอาทิตย์ทุกเขาเรียกอะไรคนต้องสระผมทุกกี่วันสามสี่วันสระทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะที่เขาแล้วเขาได้ผลไปทำงานขนาด
1: ก็
2: ช่วยลดภาระได้เขาได้นะ
1: ก็ไปสแกนจ่ายมาสระผมเองได้ไปซื้อแชมพูมา
2: เห็นบางทีแบบคนที่ออฟฟิศอ่ะเขาต้องสองสามวันสระใดทีหนึ่งปามาออฟฟิศอะไรแบบน
1: ี้ใช่ก็ต้องเข้าร้านเสริมสวยคือผู้หญิงเนี่ยยังไงต้องเข้าแต่ว่าเนี่ยร้านเสริมสวยร้านทำเล็บและนวดสปาไม่เข้าร่วมโครงการเขาว่าอย่างนั้นนะไอ้1,000,000 50,000แห่งอ่ะเป็นร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มกับร้านทั่วไปรวมแท็กซี่อะไรได้นะไรเดอร์ได้แต่ว่าร้านเสริมสวยดูดีๆนะคะเผื่อว่าอาจจะได้ก็ได้เนาะแต่เนี้ยเมื่อวานที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังอ่ะท่านว่าอย่างนั้นน่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้
2: ไม่รู้ว่ามีคนไปใช้แล้วเขาลงกันไปแล้วอ่ะท่าน
1: ชักเป็นห่วงร้านนั้นจังนะคะก็ไม่เป็นไรเช็คกันดีๆนะวันแรกก็อาจจะมีแบบเข้าใจผิดพลาดบ้างอะไรอย่างน
0: ี้
1: เนาะ
0: ใช
1: ่
2: ช่วงกำลังจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องถ้าคนแบบแล้วคนจำเป็นที่ต้องแบบไปสระผมก่อนไปทำงานกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แ
1: บ่ง
2: เบาตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเขาไม่ให้ก
1: ็เอ
2: าผิดเจตนารมณ์เนาะ
1: ค่ะนะเช็คดีๆนะคะ
2: ครับผม
1: ส่วนคนนี้นี่จะมีไทยช่วยไทยหรือไม่มีก็ตามยังขยันเหมือนเดิมนะคะพี่สุนารีราชสีมาเธอก็ยังไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงอะไรนะขอรับทุกโอกาสที่เข้ามาแต่บางวันก็ไม่ได้มีถ่ายรายการหรือไม่มีงานเพลงเธอก็ใช้เวลาไปการปลูกผักแล้วก็เอามาขายเองด้วยนะคะน้องรุ่งล
2: ่
1: าสุดนั้น
2: เธอบอกว่าคิดอยู่นั่งขายผักอยู่ฮะ
1: แกคือแกปลูกเองขายเองแบบว่าไม่มีความเขินอายว่านี่โอ้เป็นนักร้องรุ่นใหญ่นะดังมากนะสุนารีนะแกไม่มีตรงนั้นแกบอกว่าแกไม่อายทำกินมีความสุขกับทุกอย่างในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาดูนั่นนี่อยู่กับหมาว่างก็ปลูกผักเก็บผักขายทำกับข้าวให้ลูกหลานกินให้คนงานกินแล้วก็ไปดูที่ดูทางไปดูน้ำดูอะไรที่เราจัดเตรียมไว้แล้วก็กำลังจะไปพัฒนาพื้นที่ลำตะคองคือจะมีที่ดินอยู่ที่นั่นจะไปปลูกบ้านแล้วก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะทำเป็นแปลงผักเหมือนกับแลนด์มาร์คเล็กๆเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปทำแปลงผักอะไรอยู่ที่นั่นในบ้านปลายถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยมองว่าดูเหมือนพี่สุจะสลัดภาพนักร้องไปใช้ชีวิตแบบบ้านๆแล้วเต็มตัวจริงไหมบอกว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นมาอยู่แล้วเป็นเกษตรกรหลักแต่เหมือนกับว่าเมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไงคนก็เลยไม่รู้พอมีโซเชียลก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดได้ใช้ชีวิตแบบเรียวๆถ่ายทอดให้คนได้เห็นถ่ายคลิปทำกับข้าวกินแบบไหนสุนารีอยู่แบบไหนว่างทำอะไรมีงานในวงการก็ไปก็ทำได้หมดแกก็ว่าอย่างนั้นเนาะหลายคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยอยากทำแบบเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นมันคือเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือบางคนขอไปดูบ้านเลยนะไอ้ปลูก
2: แบบ
1: ไหนวิธีการปลูกแบบไหนปลูกถั่วฝักยาวแบบไหนที่แบบไม่มีหนอนเจาะอะไรทีนะแต่ก็บอกว่าก็เหมือนการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะเลี้ยงต้นไม้กว่ามันจะโตงอกงามมาเห็นเขางามออกดอกออกผลมีความสุขมากๆนะคะฝากทุกคนไม่ต้องรอให้อายุเยอะเริ่มทำเร็วก็เหมือนจะมีความสุขเร็วขึ้นแล้วการปลูกต้นไม้ทำให้มีสมาธิด้วยมีสมาธิกับการโฟกัสอยู่กับมันถามว่าจนถึงขั้นลาวงการบอกอุ้ยไม่ลาหรอกค่ะไม่ลาแน่นอนทุกอย่างทำควบคู่กันได้หมดงานบันเทิงร้องเพลงงานหนังละครรับบทตอนนี้ชีวิตเหมือนว่าไม่ได้โฟกัสที่เงินที่รายได้แล้วนะขณะนี้มีงานเข้ามาก็ทำมีความสุขกับมันแล้วก็นับถอยหลังใกล้ฝั่งไปทุกทีอยากใช้เวลาให้มีความสุขที่สุดไม่อยากเสียเวลากับอะไรอีกแล้วไม่แบกอะไรเลย ข้ามาก็มีความสุขเลยเธอว่าอย่างนั้น
2: อ๋อ

0: ดูแล้วมีความสุขจริงเนาะดู
1: ครับ
0: ทุกอย่างแกพร้อมหมดเลยเนาะ
1: เออ
0: แล้วคนทำอะไรที่ไม่เครียดอ่ะมันมือเครียดเนาะ
1: เออแกสามารถใช้วิถีชีวิตเหมือนคนธรรมดาได้เลยอ่ะ
0: ได้ทุกอย่าง
1: พอเพียงอ่ะแบบ
0: จ
1: ำคำนี้ใช้ได้เลยอ่ะ
0: พอเพียงต่อให้มีเชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายสงครามเตรียมพร้อมเสมอบอกทุกคนที่บ้านว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรอยากให้เตรียมพร้อมเอาไว้ช่วงสงครามที่โพสต์ไปก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนถ้ามันไม่เกิดขึ้นไม่รุนแรงก็ดีอยู่แล้วแต่ทุกอย่างกำหนดไม่ได้ไงมันเกิดก็เกิดเรามีแหล่งอาหารเราปลูกข้าวได้ที่บ้านปลูกผักปลูกโน่นนี่หรือเตรียมอะไรต่อมีอะไรเอาไว้ตามความเหมาะสมของความเป็นเราไม่ต้องไปหาเงินไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะคือเครียดในอนาคตอ่ะเธอบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมันเป็นภาระนะคะแล้วก็ทุกอย่างขออยู่บนพื้นฐานของความพอดีแต่จริงๆก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมนะคะทุกวันนี้เราสามารถปลูกผักกินเองได้ทำอะไรเองได้ประหยัดนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยเอาจริงๆเธอทิ้งท้ายแบบนี้ก็ดีนะ
1: ดีฮะ
0: ดีใกล้ชิดธรรมชาติ
1: ครับแล้วดูลุกอีกมันคลิกอีกลุกนึงไปเลยนะคือการไปนั่งขายของอยู่นั่งขายผักอยู่ริมฟุตบาทริมถนนเลยเนาะ
0: ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะเออเอาใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เอี้ยมเป็นแม่ค้าใช่ไหม
1: ใช่คือแบบ
0: แต่พอมานั่งในรายการเป็นคอมเมนเตอร์เฮ้ยก็เป็นอีกคนหนึ่งเลยอ่ะ
1: เออใช่
0: เออมันทำได้ด้วย
1: ติดภาพลักษณ์แล้วเขาไม่ได้ติดภาพลักษณ์นี้เลยอันเนี้ยดี
0: จริง
1: เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: เนาะก็มันก็มีความสุขดีนะอยากได้ชีวิตแบบเนี้ยก็ต้องทำเอาเองนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: รับรองไม่ลำบากเนาะอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ครับอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับพี่เสนาหอยฮะล่าสุดนะครับดูจะเป็นเรื่องใหญ่นะน่าจะมีปัญหากับหุ้นส่วนนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่เสนาหอยนะครับโอ้นะร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะพี่หอยบอกว่าประกาศยุติบทบาทนะครับปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เนี่ยมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
0: ไม่ทำแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ทำแล้วจะประกาศเลยนะครับใช่ว่าร้านบัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขาเทพรักษ์วัชรพลปิดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนผมมาโดยตลอดแล้วเจ้าตัวยังบอกอีกนะว่ากิจกรรมหรือการบริหารอะไรก็ตามของแบรนด์บัวไหลก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยนะฮะรวมถึงแฟรนไชส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
0: โอ้ก็คือเหมือนกับสละให้เขาไปเลยให้หุ้นส่วนไปนี
1: ่
0: หรอ
1: ใช่ใช่นะถ้าจะเป็นแฟรนไชส์อะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วจะไปเห็นโลโก้บัวไหลแล้วนึกถึงเสียนาหอยไม่ได้แหละเขาไม่ได้ทำ
0: ไม่เกี่ยวแล้ว
1: เพราะก่อนนั้นเราจะเห็นคลิปมาบ่อยๆนะครับว่าตัวพี่หอยเนี่ยไปยืนรับแขกเองเลยนะที่ร้าน
0: อ
1: ่ะแล้วก็มีศิลปินดาราไปทำรายการอะไรอย่างเงี้ยแกก็นั่งทำรายการไปด้วยกินก๋วยเตี๋ยวไปด้วยเลยนะครับแม้แต่พี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะที่ต้องยอมรับว่าเนาะก็ได้เหมือนกับมีปัญหากันไปนะช่วงหลังๆเนี่ยนะครับยังเข้ามาเม้นเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเข้ามาเม้นบอกว่านะเปิดเองเลยหอยสร้างแบรนด์ใหม่ทำได้อยู่แล้วสินกรรมทำได้นะครับ
0: เขาไม่ได้โกรธกันใช่ไหม
1: ก็แสดงว่าตอนนี้ก็คงจะ
0: คงดีกัน
1: ใช่ระยะเวลามันผ่านมาแล้วเนาะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพี่หอยเขาจะเล่าในรายการตลอดว่าตอนบริษัทเป็นหนี้ร้อยล้านนะครับก็เหลือแค่เขากับพี่วิลลี่ที่สองคนที่แบบก้มหน้าก้มตาทำงานใช้หนี้กันไปอ่ะ
0: ก็ใช้หมดด้วยนะ
1: ใช้หมดด้วย4-5 ปีแล้วใช่ไหมร้อยล้าน
0: ใช
1: ่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เล่าถึงว่าพี่เปิ้ลเข้ามาร่วมด้วยไงก็แสดงว่าก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละที่ทำให้ไม่ได้พูดคุยกันไปนะครับ
0: แต่ว่าเจอหุ้นส่วนแล้วมาเจอหุ้นส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนระดับไหนยังไงเนาะ
1: นั่นสิฮะหนึ่งในคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้ข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพี่หนุ่มกัญชัยนะครับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะบอกว่าให้รอฟังเรื่องราวเลยนะครับจากปากของเสนาหอยได้เลยนะขนาดผมฟังแล้วของขึ้น

ฟังแล้วของเขาบอกว่าเขาตัวเขาฟังแล้วของยังขึ้นเลยนะฮะในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3นะครับคุณหนุ่มกรรชัยบอกว่าดีแล้วพี่หอยเลิกทำ

0: ังแล้วมันเดือดที่หมวยต้องฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วทำไมไม่เล่าให้พวกเราฟังไปเลยฮะเราก็อยากฟังครับพี่หนุ่มครับเออประชาชนก็อยากฟัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านะครับพี่หอยจะออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุการสละเรือทิ้งร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ไหมขณะผมดูคลิปจากที่บ้านนะผมจะบอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านไปต้องไปเติมไปกินเลยได้กิน
1: ค่ะ
0: ดูนะเห็นเวลาดาราเขากินแล้วก็อุ้ยอร่อย
1: เราก็
0: ไม่รู้ว่าจะไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะแต่เขาก็เต็มตลอดนะ
1: เอารสชาติอะเนาะ
0: ก็เนี่ยพอพี่หนุ่มมาขยี้ว่าแหมฟังแล้วมันขึ้นเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องมีปัญหากันแบบนะที่เขาบอกคนเราถ้าอะไรนะทำธุรกิจอย่าทำกับเพื่อนเด็ดขาดจริงไหมพี่
1: ใช่จริงค่ะจริงอันเนี้ยเจอมาแล้ว
0: เอาหรอตอนคุยกันแบบว่าเฮ้ยมึงกับคนสนิทกันไม่มีปัญหาหรอกเราช่วยกันทำ
1: คือถ้ามันกำไรอ่ะมันก็ไม่ทะเลาะ กันสิคะแต่พอมันขาดทุนเมื่อไหร่นั่นแหละ
0: อ๋อ
1: นั่นแหละค่ะปัญหาจะเกิดจนเลิกคบไปเลย
0: โอ
1: ้จนเลิกคบ
0: เขาบอกว่าอย่าทำกับเพื่อนกันนะเดี๋ยวเลิกคบกันไม่คุยกันทะเลาะ กันเนาะ
1: จริงค่ะ
0: โอ
1: ้จริงเลยอันนี้ก็เจอมาแล้ว
0: ถ้าเลือกเพื่อนที่สนิทจริงๆกันมาแต่โตกันมาเนี่ย
1: โอ้โหต่อให้สนิทกันแค่ไหนก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้จริง
0: ๆเราพี่เหรอโอ้โห
1: จริงค่ะอันนี้บอกเลยนะเพราะเราเจอมาแล้ว
0: อ
1: ือยิ่งสนิทมากอะยิ่งเสียดายเพราะอะไรรู้ไหมในอดีตมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ประทับใจกันมาตลอดแล้วกันมากแต่พอมาเจอเรื่องนี้เรื่องเดียวนะจิตใจกันเรื่องนี้แหละเรื่องเงินนี่แหละ
0: โอ้
1: ณขณะนั้นเนี่ยนะคะมันหน้ามืดแล้วนึกออกมั้ย
0: เออ
1: มันหน้ามืดหรอ
0: โอ้
1: เป็นอย่างนี้แหละ
0: โอ้ครับนี่แหละนี่แหละก็เดี๋ยว
1: ฝากไว้นะ
0: น่าจะเรื่องก็พี่หอยก็น่าจะเรื่องนี้แหละนะเรื่อง
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าหุ้นส่วนเนี่ยเป็นใครเนาะ
0: ครับไม่รู้โอ้ใช่
1: ไม่รู้เป็นใครแต่ว่าต้องก็น่าจะเป็นคนดังแหละเอาจริงๆนะ
0: ครับ
1: เพราะคุณหอยแกก็เข้าวงการบันเทิงมานานมากอ่ะตั้งแต่เรียน
0: แต่ถ้าคนดังกับเวลาทำรายการน่าจะต้องออกมาด้วยกันไหม
1: ก็ไม่แน่ใจเหมือนก
0: ัน แล้วเวลามีไปถ่ายคลิปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวรอดูผมว่าวันสองวันนี่แหละเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแล้วล่ะถ้าพี่หนุ่มขยี้ขนาดนี้เนี่ยคนก็อยากรู้นักข่าวก็อยากรู้เนาะ
1: แน่นอน
0: ครับ
1: ค่ะฝากไว้มาดูคนนี้ใครอีกอมแล้วน้องเมไหนอ๋อเราเคยอ่านข่าวเมคนนี้เมจีรนันท์กิจประสานจำได้ไหม
0: จ
1: ีรนันท์กิจประสานก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากับเอ๊ะคนเมเดียวกันหรือเปล่าเนาะคือสองคนนี้เขาประสบปัญหาเรื่องการทำงานเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะคะเธอบอกว่าพอผิดหวังซ้ำๆเนี่ยก็เลยเกิดความเครียดสะสมแล้วมีกันสองคนแม่ลูกอ่ะเวลามีอะไรแม่ก็จะเป็นคนรับเมย์ก็จะเก็บทุกอย่างแล้วไม่รู้ว่าจะระบายกับใครทีนี้คนใกล้ชิดที่สุดก็คือแม่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นมามีความเข้าใจผิดกันหนีออกจากบ้านกันอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยเขามีงานเป็นซีรีส์อะไรสักอย่างเปิดตัวเมย์ก็เลยพาแม่มาเป็นเพื่อนด้วยบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงสองแม่ลูกเนี่ยเข้าใจกันดีเหรอเห็นทำงานมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเธอก็เปิดใจว่าแฮปปี้เข้าใจกันมากขึ้นแม่ปรับตัวเข้าหาหนูแล้วล่าสุดก็ทำสวยมาก็เลยแฮปปี้ขึ้นอ๋อคนที่เคยไปทำสัญญกรรมมาแล้วโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะคนนี้แหละเมธีรนันท์กิจประสานเนี่ยเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยนะคะก็เธอบอกว่าพอเครียดและผิดหวังซ้ำๆนะแม่ก็เลยรับเอาความทุกข์เหมือนกับเมมาระบายที่เขาคนเดียวก็เลยเกิดจุดที่พอมีเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเหมือนกับคนมาทำร้ายเลยประมาณนี้ทุกอย่างมันก็เลยประดังเข้ามาในตอนนั้นก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยยอมแพ้กับทุกอย่างไม่เอาอะไรแล้วพอเจอคนที่มาทำร้ายก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนไปตอนนั้นก็เลยเหมือนกับ

0: มองไม่เห็นแม่เพราะณตอนนี้รู้แล้วก็เลยขอบคุณแม่ที่คอยฉุดดึงให้เมย์ยังอยู่แล้วก็ให้กำลังใจให้ภัยลูกทุกอย่างที่สำคัญคือเขามีแฟนคลับเล็กๆที่เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เพราะว่าเมย์กีรนันท์เนี่ยเขาเคยเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาก็ดังอยู่นะคะก็ดังอยู่แล้วก็เธอบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะความทุกข์เนี่ยก็แบ่งกันสองคนแม่ลูกแต่แม่บอกว่าจริงๆนะไม่สามารถจะช่วยอะไรลูกได้นอกจากให้กำลังใจเขาก็เวลาเขารู้สึกอะไรเงี้ยคนไม่ดีเจอคนไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็ให้กำลังใจดูแลได้เท่าที่ดูแลถามว่าวันหนึ่งที่เราพูดอะไรแรงไปกับลูกมันก็ไปมีผลกระทบจิตใจกับลูกนั่นแหละแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามหาจุดตรงกลางไม่เจอจริงๆนะคะเพราะลูกไม่เอาอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองเขาไม่อยากได้แล้วเหมือนก็คิดจะไปตลอดเวลานะคะแล้วถามว่ายังไงเมย์บอกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าจบชีวิตแม่ก็จะไปบวชประมาณนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับผ่านตรงนั้นมาแล้วเนาะผ่านสิ่งเลวร้ายสุดๆมาแล้วทั้งสองแม่ลูกนะคะก็พยายามจะดึงทุกอย่างถึงขั้นพาลูกไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์โทรมาขอบิณฑบาตชีวิตนะคะของเมแล้วก็แม่บอกว่าอุ้ยมืดแปดด้านเลยลูกก็ไม่เอาอะไรเลยลูกมีแต่ความรู้สึกว่าโลกนี้มันโหดร้ายอยากจะลาโลกเลยประมาณนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่ากลับคืนมาได้ไหมชีวิตเป็นของหนูนะหนูขอเลือกเองเลยคำพูดประโยคนี้แหละทำให้ตัดสินใจโทรหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยว่าขอบิณฑบาตชีวิตอะไรประมาณนี้ค่ะก็สุดท้ายสองแม่ลูกก็เข้าใจกันนะคะก็เลยตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ดีก็น่ารักเนาะก็มารับงานอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะเนี่ยนะชีวิตมันดิ่งเขาบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าเหมือนจะแบบไม่อยากอยู่อ่ะโลกนี้มันโหดร้ายมากเลยพยายามแบบนี้พยายามจะทำร้ายตัวเองนะคะตอนนี้ก็เลยต้องปรับเข้าหากันกลับมาดูแลตัวเองกลับมาดูแลแม่บอกว่าเมื่อก่อนนะปล่อยทั้งตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจเพราะว่าตัวเองก็ไปยึดติดอยู่กับลูกอันนี้ก็พอสุขภาพมันดีขึ้นนะขณะนี้นะคะทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยค่ะ
1: โอ้ครับเลยแม่ก็หวังดีเราที่สุดแล้วเนาะ
0: จริงก็ไม่มีคนอื่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมก็จะมีโมเมนต์แบบเนาะน้อยอกน้อยใจอะไรกันไปก็แล้วแต
0: ่ใช่แล้วคือแปลว่าคือเวลาเขาเจออะไรไม่ดีเนาะเขาก็เจออะไรที่ไม่ดีไปหมดเลยอย่างเขาบอกว่าขนาดที่เขามีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรอย่างงี้นะเขายังไปเจอที่แบบมิจฉาชีพแฝงตัวมาเป็นแฟนอีกนะหลอกให้รักอ่ะยังเจออีกดูดีคนเราเนาะ
1: ครับ
0: เจอมิจฉาชีพอ่ะค
1: ือ
0: ประมาณว่ามาหลอกอ่ะมาคบแบบหลอกอ่ะก็ยังมีอ่ะดูคนที่แบบเวลาดวงไม่ดีอะไรมันก็ไม่ดีไปหมดเลย
1: คร
0: ับ แต่ตอนนี้ก็ผ่านไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะสดใสแล้วเนาะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
1: อ๋อ
0: ไปทำศัลยกรรมมาไม่น่าหน้าสวยเลยโอ้เนี่ยเพิ่งทำศัลยกรรมมา22วันเองค่ะยังตึงๆอยู่นะคะแต่ก็สวยเลยเด็กลงเลยนะคะค่ะนะชีวิต
1: ครับกีฬาสักนิดกันนะครับพี
0: ่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าทีมชาติอิหร่านเนี่ยนะครับทีมชาติอิหร่านส
0: ุ
1: ดท้ายกำลังเตรียมไปบอลโลกนะไปนะครับสุดท้ายแล้วจะไปจะไปบอลโลกนะฮะเขามีการประกาศรายชื่อนักเตะ26คนชุดทำศึกฟุตบอลโลกแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยฮะแสดงว่ายืนยันว่าลุยนะครับไปแน่นะครับแต่มีการตามข่าวก่อนหน้านี้เลยครับตัดชื่อกองหน้าตัวเก่งของทีมนะฮะซาดาอัสมุนนะฮะคนนี้เนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไปเพราะรัฐบาลไม่พอใจครับ
0: นะไม่พอรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลอิหร่าน
1: รัฐบาลอิหร่านเองครับคืออ ๋
0: อ
1: เจ้าตัวเนี่ยดันไปเหมือนกับโพสต์หรือว่ามีการกระทำที่ลักษณะที่เขาบอกว่ารัฐบาลมองว่าไม่จงรักภักดีต่อประเทศชาติ
0: โอ้ข้อหานี้เลยเหรอ
1: ใช่อัสมุนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค้าแข่งอยู่กับลีก

0: ใน UAE นะครับเขาโพสต์ลงโซเชียลภาพถ่ายของตนเองเนี่ยนะฮะกับเจ้าผู้ครองนครดูไบซีกโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมแล้วก็เป็นนายกของ UAE ด้วยซึ่งทราบกันดีว่า UAE เนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งไหนคนอิหร่านไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเจ้าตัวอาจจะบอกว่าอ้าวก็เขาค้าแข่งหากินอยู่ที่ UAE อ่ะเขาก็ถูกเชิญเวลาเชิญไปงานถูกอะไรก็ต้องไปถ่ายรูปแต่นั่นแหละฮะส่งผลให้รัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่พอใจ
1: โ
0: อ้ก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะการเมืองกับกีฬานะพี่เออถูกตัดชื่อออกเลยครับเก่งแค่ไหนก็ไม่ได้ไปครับ
1: ก็ไม่เอาเออ
0: ไม่เอาเขาติดทีมชาติมา91นัดนะยิงให้ทีมชาติ57ประตูผ่านฟุตบอลโลกมาแล้ว2ครั้งนะครับ2018กับ2022โอ้โหแล้วรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยมีส่วนสำคัญแทบจะทุกนัดนะครับที่ทำให้อิหร่านเนี่ยยิงประตูได
1: ้คือต้องมีคนนี้มีบทบาทตลอด
0: โอ้ก็เป็นเหมือนแบบปิยพงษ์บ้านเราอ่ะเป็นเหมือนซิโก้บ้านเราอ่ะ
1: อืม
0: แต่อยู่ๆโดนถ้าไปบอลโลกแล้วไทยเราตัดชื่อซิโก้ออกตัดปิยพงษ์ออกแบบนี้มันก็ขาดคนดาวเด่นดาวดังประจำทีมไปเนาะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นนะครับ
1: ก็เสียดายเนาะแต่ว่ามันก็ย้อนแย้งไปนะในเมื่ออิหร่านจะไปแล้วคุณก็ยังไปในประเทศที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันน่ะก็ยังจะไปเหรอ
0: ก็ยังไปนะแต่แค่นี้ไปถ่ายรูปกับนายก UAE นะดูเบากว่าที่คุณจะไปอเมริกาอีกใช่ไหม
1: นั่นแหละคือมันแปลกๆอยู่นะ
0: เออ
1: แล้วคุณยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเลยในอเมริกาแล้วไม่ใช่ไปอยู่แค่วันสองวันด้วยนะ
0: ครับ
1: เอ้าถ้าเข้ารอบลึกๆเคยทำไงอ่ะ
0: เออใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะไปตั้งแคมป์ที่เม็กซิโกก่อนไปอยู่เก็บตัวที่เม็กซิโกก่อนนะครับจนถึงวันที่ใกล้ๆจะเตะรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็ถึงจะเดินทางมาที่อเมริกาอืมนะครับก็เดี๋ยวรอดูโอ้โหฟุตบอลโลกนี่นอกจากดูบอลแล้วยังต้องรอดูกับพวกสถานการณ์โลกในนี้ด้วยนะพี่นะ
1: นี่คือมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะ
0: ครับ
1: เนาะเลี่ยงไม่ได้เลยนะกับสถานการณ์ว่าต้องติดตามกันนะคะโอ้โหเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาไม่น่าเชื่อเนาะค่ะ
0: เนาะ
1: แค่เรื่องแบบนี้ส่วนเรื่องอื่นๆมีอีกไหมกีฬาประเภทอื่นอ๋อนี่มีเรื่องของเซเลน่าวิลเลียมนิดนึงนะคะ
0: หายไปจากวิลเลียม
1: นานมาก
0: ล่าสุดพี่น้องนะพี่น้องเขาก็นักเทนนิสนะเซเลน่าเขาวีนัสวิลเลียม
1: วีนัสกับเซเลน่าเนาะก็กลับมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นมือหนึ่งของโลกนะเซเลน่านะคะสลับกันน้องพี่น้องเมื่อก่อนเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพี่เป็นแชมป์เดี๋ยวน้องเป็นแชมป์แต่เซเลน่าเนี่ยน่าจะเก่งกว่าช่วงหลังๆนะคะปรากฏว่าล่าสุดนั้นกำลังจะแข่งอะไรล่ะเนี่ยควีนคัพแชมเปี้ยนชิพที่กรุงลอนดอนนี่คือจะกลับมาแข่งอาชีพครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะที่จะเริ่มวันที่8มิถุนายนนี้หายไปเลย4ปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้อายุ44แล้วนะคะเธอบอกว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่สนามหญ้าของที่นี่เคยมอบช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดในอาชีพและตื่นเต้นที่ได้กลับมาสู่เวทีที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของกีฬาชนิดนี้นะคะก็เลยจะกลับมาแข่งเป็นครั้งแรกค่ะ
0: อ๋อ
1: คือเธอผ่านการคว้าแชมป์มาตลอดอาชีพนี้73รายการน้องดง
0: โอ้ถึงแล้วเลิกไป4ปีเหรอพี่
1: 4ปีพอดีแล้วก็เคยได้เหรียญทองโอลิมปิกถึง4เหรียญนะคนเดียวอ่ะคว้าเหรียญทองโอลิมปิก4เหรียญนะคะ
0: แสดงว่า4ปีช่วง
1: นี้ก
0: ็ยังดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่เนาะยังไหวอยู่ใช่มั้ย
1: ยังไหวยังไหว
0: ก็ยังไหว
1: โอ้ดูแล้วยังไหวแน่ๆนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ คือเขาบอกว่า

0: ขาจะรับประเภทหญิงคู่ด้วยนะเดี๋ยวนะตอนนั้นอ๋อใช
1: ่
0: คืออาจจะไม่ได้แข่งเดียวอาจจะเป็นการมาในหญิงคู่นะคะอ๋อโอเคก็ติดตามเนาะ
2: ครับ
0: กีฬาเป็นยาวิเศษ
2: เป็นตำนานคนหนึ่งนะที่กลับมานะก็น่าเชียร์
0: ใช่ค่ะน่าดูน่าสนใจเนาะปิดเนาะ
2: ครับผม
0: ปิดค่ะกีฬาและบันเทิงไปที่บุรีรัมย์หน่อยค่ะชั่วโมงแรกยังไม่ได้ไปน้องดงกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์แกไปที่บุรีรัมย์
2: จะไปถึงหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านนะบุกไปถึงหน้าทางเข้าบ้านเราเลยได้เห็นทางเข้าบ้านคุณเนวินนะ
0: จะแวะไปกินน้ำชากาแฟหรอหรือยังไงทำไม
2: เห็นทางเข้าบ้านเนี่ยอย่างกับทางเข้าหมู่บ้านมันสุดลูกหูลูกตาไงนะคร
0: ับ คนนี้สุดจริงๆนะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะอดีตผู้บัญชาการอดีตอธิบดีกรมตำรวจใช่ไหมหรือเป็นผู้บัญชาการสมัยนั้นก็
2: เป็นผู้บัญชาการตำรวจ
0: ผู้บัญชาการแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วล่ะนะคะก็เมื่อวานจนทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือถ้าพูดถึงสุภชัยก็นึกถึงนักกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วนะต้องคนนี้เนาะปัจจุบันคุณสุภชัยก็เป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าเตือนครั้งที่หนึ่งนะคะกรณีที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ไปบุรีรัมย์ไปอยู่หน้าบ้านของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บุรีรัมย์พฤติการแบบนี้คนที่เป็นส.ส.ไม่พึงกระทำนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจมียศถึงพลตำรวจเอกเพราะฉะนั้นควรจะมีสำนึกและมีความคิดว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดหน้าที่ไหมก้าวล่วงอำนาจศาลหรือเปล่าการพูดเหมารวมว่าทุกคนที่นั่นบุกรุกที่ดินของรัฐทั้งที่โฉนดที่ดินก็ยังไม่ถูกเพิกถอนเลยหลายคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นการพูดข้ามขั้นตอนถือว่าเป็นการกระทำที่ก้าวล่วงเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมแล้วละเลยหลักนิติรัฐอย่างชัดเจนถ้าทุกอย่างจบเด็ดขาดตามที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์มีการกล่าวอ้างจริงคุณสุภชัยก็ตั้งคำถามต่อว่าทำไมการลดไฟยังต้องฟ้องประชาชนเป็นคดีแพ่งอีกหลายคดีทำไมศาลยังรับฟ้องไปพิจารณาคำตอบคือศาลทราบดีว่าในหลักกฎหมายนั้นเนี่ยคำพิพากษาเดิมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความที่มีการฟ้องร้องในคดีกันไปแล้วส่วนเรื่องบุคคลภายนอกที่มีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์ก็ย่อมมีสิทธิ์จะต่อสู้และพิสูจน์สิทธิ์ของตัวเองได้ตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในมาตรา145และปวิแพ่งมาตรา145เช่นกันค่ะน้องดง
2: ครับผมก็
0: นี่คือเตือนครั้งที่หนึ่งเตือนครั้งที่หนึ่งแกว่าอย่างนั้น
2: ก็แน่นอนนะเมื่อวานผมเล่นไปถึงหน้าประตูทางเข้าบ้านไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
0: แล้วเกพานักข่าวไปด้วยสิอันนี้แหละ
2: นักข่าวไปด้วยเพราะก็ไปยืนเห็นผมฟังคลิปอยู่แกบอกว่าบ้านอยู่นู่นใช่ไหมก็ชี้ไปโดนนู่นสุดทางนะครับแล้วก็มีเหมือนกับทั้งกาดทั้งคนของเจ้าของบ้านคือคุณเนวินเนี่ยนะฮะ
0: แกไปกับทนายอันใช่ไหมทนายอันบุรีรัมย์เน
2: า
0: ะ
2: ไปกับทนายอัน
0: ทนายอันคนนั้นน่ะ
2: แกก็ไม่ได้เกินรั้วเข้าไปนะไม่ได้เกินรั้วที่เป็นแบบไม้กั้นน่ะนะฮะไม่ได้เกินเพราะแกก็คงรู้กฎหมายอยู่ระดับหนึ่งนะครับว่า
0: แค่ไหนแกทำการบ้านไปคือคุณเสรีพิสุทธิ์แกไม่ใช่ว่าไม่ทำการบ้านแกก็ทำการบ้านไปเยอะเหมือนกันว
2: ่
0: าคดีนี้มันถึงไหนยังไงขั้นตอนยังไงเลยประมาณนี้นะแต่ว่าความตั้งใจจริงแกบอกว่าแกอยากจะไปจับเขาคุยกับคุณเนวินแต่ว่าคุณเนวินไม่อยู่บ้าน
2: ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาหาคุณอนุทินแทนที่การประชุมครม.จะมายืนรอดักรอคุณอนุทินถามความคืบหน้านะครับว่าคุณเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนายกเนี่ยคุณละเลยได้ยังไง
0: คร
2: ับนี่ค่ะแต่หนึ่งคำถามที่นักข่าวก็

0: อยากจะทราบจากคุณจากท่านพลตเอกเสรีพิสุทธิ์ยังไม่ได้ตอบเนี่ยก็คือว่าไอ้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขากระโดงนั้นเนี่ยนะฮะมันก็มีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่เกือบ900รายนะ
1: 995รายถ้าจำไม่ผิด
0: ถ้าจะฟ้องเนี่ยแกจะฟ้องแค่คุณเนวินหรือจะฟ้องทั้งหมดล่ะไอ้ที่แกบอกจะยื่นตรวจสอบยื่นฟ้องเนี่ยถ้าเอาตามหลักแล้วถ้าบุกรุกมันต้องเหมาทั้งเข่งทั้งหมด
1: แต่ว่าในมุมของท่านเสรีพิสุทธิ์แกบอกว่าชาวบ้านน่ะไม่รู้เรื่องแกก็จะเอาผิดแต่คุณเนวินคนเดียวถ้าฟังแบบนั้นนะคะแกก็จะผิดที่แกบอกถ้าคุณเนวินออกจากที่เดินรถไฟจบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วที่ดินมันไม่ใช่น้อยนะมัน 5,000 กว่าไร่นะ
0: มันที่มันเยอะสนาม
1: ม
0: ัน
1: เยอะ
0: สนามรถ
1: มากอ่ะมันเยอะมาก 5,000 รู้สึกว่าจะ 5,080 ไร่อ่ะประมาณนี้ค่ะลุง
0: ครับ
1: เยอะจริงเยอะมากค่ะก็เมื่อคืนแกยังอยู่บุรีรัมย์หรือเปล่าไม่ทราบ
0: ไม่แน่ใจนะ
1: น่าจะยังอยู
0: ่ครับผม
1: ค่ะก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ได้เจอกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ไม่ในอดีตเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์กับคุณเนวินแกเคยแค้นอะไรกันไหมหรือยังไม่ทราบเนาะไม่น่าจะมีปัญหากันเนาะ
0: ผมเคยสัมภาษณ์แกก็เล่าพาร์ทหนึ่งของบทบาทแกเป็นตำรวจว่าเคยเกี่ยวข้องกับการปราบปรามเรื่องของการซื้อเสียงเคยไปจับการทุจริตซื้อเสียงจับแบบจับยึดเงินได้คาหนังคาเขาคามืออะไรแบบนี
1: ้สมัยแบงค์20เง
0: ิน
1: หรออ
0: ะไรนั่นแหละนะที่แกเคยเล่าอ่ะนะแกก็เลยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงคุณในมีตรงนี้นึงว่าแกเคยไปจับนักการเมืองที่ซื้อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็แต่ไม่รู้ว่าปมที่แกมาเข้ามาดูแลเรื่องนี้นี่เพราะอะไรอย่างไรเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ต้องติดตามนะคะแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้ที่ต้องเรื่องช่องสะงำสักหน่อยนึงเพราะว่าขณะนี้กองทัพบกเนี่ยก็เข้มเลยนะคะชายแดนไทยกัมพูชาที่ช่องสะงำเพราะว่าตรงจุดนั้นน้องร่องเคยเป็นฐานนะคะแล้วรู้สึกว่าเคยถล่มกันจุดช่องสะงำเคยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราใช้อาวุธเข้าปฏิบัติต่อจุดนั้นแหละแล้วพื้นที่ตรงนี้ถูกนำมาเป็นฐานสนับสนุนการปฏิบัติทางการทหารส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและกำลังฐานฝ่ายไทยสิ่งปลูกสร้างบางส่วนเนี่ยถูกทำลายไปแล้วทีนี้ตอนนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเหมือนจะมีทุนสีเทาเริ่มเข้ามาสนับสนุนการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเสริมขีดความสามารถให้กับฝั่งโน้นแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีท่านก็บอกว่าก็ในทางการข่าวเนาะสามารถเป็นไปได้ทุกกรณีแม้ว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ยังไงก็ตามขอให้มั่นใจว่าทุกความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีผลต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนนั้นเนี่ยจะอยู่ในการเฝ้าติดตามของกองทัพและอยู่ในการเฝ้าระวังของไทยโดยตลอดค่ะไม่ใช่เฉพาะช่องสนามด้วยค่ะลุง
0: คร
1: ับ
0: ผมคร
1: ับ
0: ผม
1: คือตอนนี้ทุกคนมองดูภาพรวมมันอาจจะดูเรียบร้อยใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะว่ามีข่าวปล่อยทุกวันว่าเนี่ยเปิดแล้วให้นักเรียนมาเรียนหนังสือแล้วนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้ค่ะเดี๋ยวคนก็แชร์กันไปแล้วก็ด่ากันโอ้โห
0: คนแต่อารมณ์คนไทยยังไม่อยากให้เปิดเนาะ
1: ยัง
0: เราของเราได้แล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะใช่อารมณ์คนไทยรู้สึกเหมือนจะไม่อยากคบหาแล้วด้วยอ่ะเอาจริง
0: ๆ
1: ปิดตายเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ สรุปแล้วที่สักจ้องสักแก้วก็ยังไม่ได้เปิดใช่ไหมน้องดงเนาะไม่มีอะไรเนาะ
0: ยังครับยังไม่ม
1: ียังนะคะอย่าไปแชร์ต่อนะเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนแชร์เลยเราก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่แชร์นี่เป็นโอ้ยเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะ
0: อย่าตรวจสอบไม่ดีนะ
1: มันเป็น
0: เฟซ
1: น
0: ี้
1: นะคะอย่าไปแชร์นะปิด 100% นะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดด่านข่าวลืออะไรพวกนี้ยังไม่มีนะคะ
0: ครับผม
1: โหเนี่ยข้างฝั่งได้เป็นปกติแล้วนักเรียนฝั่งโน้นมาเรียนแล้วในพื้นที่สระแก้วเดี๋ยวทางจังหวัดบอกว่าจะเอาผิดด้วยนะคนปล่อยข่าวนี้นะคะ
0: โอ้ครับ
1: ไม่มีไม่มีนะคะท่านผู้ว่าเองก็เดือดร้อนเลยค่ะ
0: โอ้ครับผมครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พักสักเพลงแล้วพี่นะ
1: ได้ค่ะเพลงสดสักเพลงแล้วกลับมาช่วงท้ายค่ะ
0: ครับ
2: ขอมอบอีกหนึ่งเพลงครับนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเชิญน้องเวียงนฤมลนะครับศิลปินอีกหนึ่งท่านศิลปินกิตติมศักดิ์ที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาร่วมชมร่วมให้กำลังใจ
3: สวัสดีครั้งหนึ่งค่ะ
2: ร่วมทำบุญในวันนี้นะครับผม
3: ฟังบทเพลงนี้ด้วยนะครับตอนนี้200ล้านวิวแล้ว
2: 200ล้านวิวแล้วครับผม

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่อง

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อ
3: ย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเชิญค่ะ

0: ลโลได้ยินไหมเดี๋ยวนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เสียงสะท้อนจากชาวบางคล้าที่ฉะเชิงเทรามาครับพี่นะฮะเขาบอกว่าอยากให้การประปาส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคนะครับแก้ปัญหาให้หน่อยนะเขาบอกว่าตอนนี้หัวน้ำมันเป็นตะกอนมีสีดำสีแดงสีเหลืองนะครับไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ครับพี่โอ้โหเขาบอกผู้จัดการการประปาอยู่ได้แต่ชาวบ้านจะอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับเกิดจากอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปนะเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ไปตรวจสอบดูเลยน้ำมันเป็นตะกอนจริงๆนะครับก็ลองเอาผ้าสีขาวๆเนี่ยนะฮะเข้าไปซักในน้ำเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้โหมันยิ่งเห็นชัดเลยนะครับผ้าขาวกับน้ำนะว่ามันน้ำมันสีมันเป็นขุ่นๆน้ำขุ่นๆมันไม่ใสอ่ะน้ำไม่ใส
0: ค่ะช่วยเนาะ
1: เขาบอกว่าเคยแจ้งประปาไปแล้วนะครับว่าประปาเขาบอกว่าท่อมันชำรุดกำลังล้างท่ออะไรกันอยู่แต่ก็ยังไม่หายสักทีนะฮ
0: ะ
1: เขาบอกครึ่งเดือนละนะฝากด้วย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะก็มาติดตามข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่รับฟังเราในช่วงตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้นะหลากหลายช่องทางนะคะหรือว่ารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะที่เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 นะคะ
2: ครับแล้วก็เพจของ Good Morning ASEAN รวมทั้งทาง TikTok นะครับที่คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับมีคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายเราเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากแชร์ไลฟ์ของเราด้วยแล้วฝากเคาะหน้าจอด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับในช่วงนี้นะครับก่อนที่